0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกศพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม 2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10ทับ2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่

0: ากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นางสาวลลิดาเพิ่ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เราะตำบลตาเนาะแม่เราะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

0: ู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสรองแชมป์เก่าส่วนคู่หลาพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขา ณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซ นติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น1นาทีกับกปท.
4: อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสานเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
11: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ARTก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐเนี่ยสามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุล กับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลือไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรอะค่ะ
10: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเขาที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทาง
11: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีอะค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาว่าอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่น เอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญว่าเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
14: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
15: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้ในแต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
14: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70% ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีอีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
13: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เล่าประเด็น
17: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
18: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
17: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
18: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวน19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการปราบปรามติด4หมายและในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
17: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์ ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
19: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุนะคะ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ FM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแต่ว่าวันนี้มีการหยุดออกอากาศนะคะสำหรับเครื่องส่งหลักนะคะวันที่6วันที่7นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ยังคงติดตามกันได้ค่ะทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมานะครับที่เราได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าไม่หวั่นนะครับมองว่าเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยตนเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขามุ่งเป้าโจมตีนายกก็เลยมีการแฮกข้อมูลแล้วก็รั่วไหลอะไรกันออกมานะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแฮกนะครับไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปนะครับสั่งการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นนะครับภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยแหมผมฟังแล้วก็ฟังดูแปลกๆไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปการที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยมองได้2แบบนะครับเป็นความละเลยหรือความประมาทของผู้ที่มีรหัสผ่านนั่นคือประเด็นที่หนึ่งกับอีกอันนึงเนี่ยที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบคือถ้ารหัสผ่านหลุดออกไปและคนนอกเนี่ยรู้ข้อมูลเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวของมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือหน่วยงานคลี่ปมหมู่บ้านบอยคอตเลือกตั้งจังหวัดตากนะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิสราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านม้งใหม่พัฒนาแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากในช่วงวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาปีนี้นะครับ2569บางท่านคงได้ทราบข่าวนะครับจากสื่อมวลชนหลายแขนงที่รายงานว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดตากซึ่งประชาชนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีประชากร 1,900 คนแต่ว่าที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,300 คน
1: ครับ
3: ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งหมู่บ้านนะครับโดยมีเหตุผลสำคัญคือเขาพยายามที่จะขอไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับ
1: oh.
3: แล้วเนี้ยก็ยังก็ไปติดต่อหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านก็เลยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่8กุมภาเราก็ได้รับรู้รับทราบจากทางสื่อมวลชนแล้วก็จากหลายทางนะครับรวมทั้งเมื่อวันที่10กุมภาก็มีตัวแทนชาวบ้านได้ให้รายละเอียดติดต่อเข้ามาทางสายด่วน1676ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรยังไงบ้างนะครับความต้องการของชาวบ้านและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันที่19กุมภานะครับ11วันหลังจากนั้นผมกับคณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพจริงที่บ้านขุนห้วยตากบ้านขุนห้วยตากจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็คนไม่ไปเลือกตั้งนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขานะครับความจริงถนนดีถนนเป็นถนนลาดยางขึ้นไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับจากข้างล่างถึงแต่ว่าไฟฟ้ายังขึ้นไม่ถึงแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่บนเขาก็มีทั้งบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนมีนักเรียน500คนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็มีความยากลำบากในเรื่องการจัดการศึกษาต้องใช้ชุดโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ใช้ได้เฉพาะในบางจุดของโรงเรียนของหมู่บ้านแล้วก็กำลังไฟก็ยังไม่เพียงพอนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านดูพื้นที่นะครับพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วก็มี2ประเด็นที่เราจะช่วยสนับสนุนเสนอแนะแก้ไขก็คือเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลงมาประชุมกันที่จังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งในวันนั้นท่านติดภารกิจเลยมอบให้ท่านรองผู้ว่าสุนีบุษพันธ์นะครับเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์นะครับแล้วก็มีสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนพี่น้องประชาชนจากบ้านขุนห้วยตากมาร่วมประชุมด้วยแล้วเราก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางเข้ามาด้วยนะครับเพราะทราบว่าปัญหาติดขัดบางอย่างเนี่ยจะได้ให้ส่วนกลางได้ให้คำตอบหรือว่าชี้แนวทางให้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างอย่างน้อยก็มีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับท่านรองสุพจน์ผู้รัตนโอภาท่านก็เข้ามาประชุมทางซูมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับ
1: ครับการลงพื้นที่กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในพื้นที่นี้ฮะอะไรเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาสำคัญฮะที่ทำให้ไฟฟ้าไปไม่ถึงฮะ
3: ครับก็หลังจากที่ได้ประชุมแล้วก็พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับซึ่งในหลักการเดิมเนี่ยจะต้องทำ EIA อันที่หนึ่งนะครับสองต้องมีการขอใช้พื้นที่ความจริงอบต.ของป่าซึ่งเป็นอบต.ที่ดูแลบ้านขุนห้วยตากด้วยได้ขอใช้พื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันติดเรื่องว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเช่นคุณภาพ 1A นะครับก็เลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันติดขัดรวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตการใช้พื้นที่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญก็เลยทำให้ใช้ระยะเวลานานนะครับในการประชุมวันนั้นเราก็เลยคิดว่าแนวทางคือหนึ่งจะเร่งรัดให้สามารถขอใช้พื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะปักเสาพาดสายเข้าไปได้ยังไงนะครับก็ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมแล้วก็ว่ามันมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับมติครม.เมื่อวันที่28มกราคม2563ได้ให้ข้อยกเว้นไว้ในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น 1A เนี่ยถ้าได้มีหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้อบต.ท้องฟ้าเขาขอใช้ไว้ก็สามารถที่จะผ่อนปลนไม่ต้องทำ EIA แต่ไปทำเขาเรียกว่า ERA เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ในการประชุมนั้นก็ทราบว่ากระบวนการ EIA การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานต่างๆก็ได้รวบรวมไปพอสมควรแล้วในวันนั้นเนี่ยวันที่19กุมภาเราก็ได้ข้อยุติว่าทางกรมป่าไม้พร้อมที่จะอนุมัตินะครับให้ใช้พื้นที่ได้โดย

0: ซึ่งไม่ใหญ่มากเท่ากับประเด็นแรกแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนรู้สึกว่าตลอดแนวถนน20กว่ากิโลก็จะอาจจะมีชาวบ้านนะครับที่มาตั้งร้านค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สองข้างทางเป็นของแขวงทางหลวงนะครับก็ที่ประชุมก็มีก็ยุติแล้วก็ทางชาวบ้านก็ยินดีที่จะถอยออกไปจากส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อให้เสาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะนอกจากการลุกล้ำแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็ได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภา2569ที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็ได้แจ้งการอนุญาตนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการขยายระบบไฟฟ้าได้แล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท่านผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมเองคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เริ่มการเตรียมการแล้วก็ได้เริ่มปักเสาแล้วนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาผมและคณะรวมทั้งท่านผู้ว่านะครับชูศักดิ์จังหวัดตากท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปักเสานะครับในเชิงสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ความจริงเขาได้เริ่มปักเสาไปก่อนหน้านั้นบางส่วนแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการปักเสาเพิ่มเติมคาดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับพฤศจิกาธันวาก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับทั้งหมดนี้เป็นระยะทาง21กิโลเมตรนะครับการปักเสาทราบว่าจนถึงขนาดนี้มีความคืบหน้าประมาณ140นะครับ
1: ค่ะท่านคะก็คือล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะมีการปักเสาผ้าสายนะคะแล้วก็ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วการแก้ปัญหาครั้งนี้ค่ะความหวังของชาวบ้านที่จะได้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านคะ
0: ครับก็ในชั้นนี้ก็อาจจะถือว่ามีการยืนยันได้เต็มที่นะครับว่าจะได้ไฟฟ้าใช้เพราะว่าการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าก็อาจจะมีส่วนที่ล้ำเข้ามาในเขตถนนนิดหน่อยชาวบ้านก็ยินดีที่จะขยับขยายออกไปแล้วก็ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงเองก็ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับก็พยายามดูว่ามีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะสามารถให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เสร็จเช่นไปตั้งแผงเป็นร้านค้าอะไรต่างๆก็มีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ขณะนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายนะครับการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าไปอย่างเต็มที่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะในแง่ที่ว่าประชาชนมีไฟฟ้าใช้นะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีสาธารณูปโภคมีน้ำมีไฟใช้แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีรวมทั้งบ้านคุณเพื่อจากอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐเริ่มมีคำถามนะครับเราถึงพอทราบข่าวเราก็รีบประสานกับทางหมู่บ้านและทางจังหวัดรีบลงไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการซึ่งทางจังหวัดก็ดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันติดขัดกับหลายหน่วยงานการขอใช้พื้นที่ต่างๆเป็นบทบาทของผู้ดำเนินการประเด็นที่เราไปประสานขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับเป็นคนไปต่อจิ๊กซอ
2: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาว่าเขาจากที่เขาไม่อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นจึงไม่ไปเลือกตั้งตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นในระบบรัฐในรัฐของเราว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่เราเรียกลงไปดำเนินการทั้งให้ประชาชนมีไฟใช้แล้วทั้งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับในหน่วยงานของรัฐในระบบรัฐของเราเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนถือว่าขนาดใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้มีนักเรียนถึง500คนซึ่งมาจากทั้งหมู่บ้านขุนห้วยตากแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็

0: มีปัญหา 2-3 อย่างก็คือ1การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยทำให้การเรียนการสอนก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับไปดูนักเรียนก็นั่งกันอยู่มืดๆช่วงกลางวันถ้าหากว่าเป็นวันไหนที่ฟ้าฝนตกครึ้มเนี่ยหกเมื่อยิ่งขึ้นเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ในเฉพาะในเช่นในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองนะครับในช่วงที่มีนักเรียนไปเรียนเป็นต้นถ้าเป็นห้องเรียนปกติก็มีไฟใช้น้อยมากนะครับก็เลยในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็ใช้วิธีการซื้อชุดโซลาร์เซลล์อย่างที่ว่าแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ที่กำลังจะปักเสาพาดสายนำไฟเข้าไปก็ใช้ CSR นะครับไปซื้อชุดพวกโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่ครั้งที่2วันที่2กรกฎาคมเนี่ยทางการไฟฟ้าก็บอกว่าจะทำ CSR เพิ่มเติมนำเอาพวกชุดโซลาร์เซลล์ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมในขณะที่ไฟฟ้าจริงยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็มีเวลาอีก3-4เดือนข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องการการซ่อมอาคารซึ่งใช้มาเป็นเวลานานซึ่งตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อ19กุมภาเราก็ทางจังหวัดก็รับที่จะใช้งบบางส่วนของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกองสลากซึ่งก็ได้มาแล้วเมื่อวันที่2ก็ซ่อมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้อาคารถาวรซึ่งเคยเสนองบประมาณไปแล้วเนื่องจากไฟยังไม่เข้านะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานยังไม่พร้อมทำให้งบประมาณที่เคยได้มาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อมาสร้างอาคารเรียนถาวรก็ตกไปแต่ขณะนี้ก็มีการเสนอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ได้ยืนยันความพร้อมว่าอาคารเรียนมีไฟมีจำนวนนักเรียนที่มากเกินกว่าหลักเกณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ก็ขณะนี้คิดว่าในส่วนของการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าเราลองปีงบประมาณ70เพื่อยืนยันว่าได้งบประมาณกลับมาก็น่าจะสามารถสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได้นะครับพื้นที่หมู่บ้านนี้จะเป็นเขาเป็นหินเลยนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบอยู่นิดเดียวที่พอจะสร้างอาคารได้เวลานักเรียนเดินไปเรียนเนี่ยก็คือจะต้องจากขึ้นเสาแล้วโรงเรียนก็จะอยู่เหมือนจะเป็นโขดหินนะครับเดินขึ้นเดินลงจะไม่เหมือนกับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปจะดูเด็กๆก็มีความตั้งใจแล้วมีความสุขในการได้มาเรียนนะครับเขาจะมีความสุขยิ่งขึ้นถ้ามีความพร้อมมีไฟใช้นะครับมีอาการเรียนใหม่ต่างๆเป็นต้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฝากกับทางชาวบ้านไว้ก็คือว่าขอให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการที่จะช่วยกัน อนุรักษ์รักษาป่านะครับของเขื่อนที่ได้ใช้พื้นที่อยู่ในการทำการเกษตรหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ขอให้จำกัดอยู่ในเขตนี้แล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าที่อยู่รอบๆให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งชาวบ้านก็เห็นพ้องนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่บางส่วนแล้วก็เขายินดีที่จะดำเนินการต่อไปเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักเราจะลงไปช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาบ้านขุนห้วยตากให้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลว่าในจังหวัดตากเองก็มีหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกหลายที่นะครับที่ไฟยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งความจริงในจังหวัดอื่นด้วยแต่ในกรณีของจังหวัดตากทางที่ประชุมก็ได้ขอให้ทางจังหวัดนะครับช่วยรวบรวมข้อมูลว่ายังมีหมู่บ้านใดในจังหวัดตากที่มีสภาพลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแขวงทางหลวงเนี่ยได้จัดทำการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนไล่ปีงบประมาณไปเลยนะครับปี2021-2023จะไปขยายไฟฟ้าในพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยินดีลงไปช่วยสนับสนุนนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้เดินไปได้เพราะเราเป็นหน่วยทั้งตรวจสอบแล้วก็หน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแล้วเนี่ย ยังมีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือเราต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐนะครับให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
1: ครับเพื่อขจัดปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานครับ20ปีนะฮะชาวบ้านได้มีไฟใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะฮะเพราะว่าเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยครับเพื่อที่จะได้ร้องเรียนหรือว่าร้องทุกเรื่องราวต่างๆครับ
0: ครับก็มี5ช่องทางหลักนะครับที่เป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถส่งเรื่องเข้ามาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาได้ช่องทางแรกก็ทางโทรศัพท์นะครับสะดวกที่สุดคือ1676เป็นสายด่วนนะครับโทรเข้ามาได้ทั้ง7วัน24ชั่วโมงช่วงหลังเวลาราชการเราจะบันทึกเก็บไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดตอนนี้เรากำลังปรับปรุง1676ด้วยนะครับก็อาจจะมีการไอ้ launch สมาร์ทออนไลน์1676ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้เพื่อให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับช่องทางที่2ก็สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนเข้ามาทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ได้นะครับช่องทางที่3ก็คือเข้าเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะค้นหาคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หรือว่า Ombudsman Thailand ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เราหน้าแรกเราจะมีช่องที่ถามว่าท่านประสงค์จะร้องเรียนหรือมีปัญหาความเดือดร้อนที่ประสงค์จะให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยสนับสนุนแก้ไขหรือไม่ถ้ามีก็กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะรับมาไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุมีความเดือดร้อนมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนยังส่งเรื่องเข้ามามากที่สุดก็คือทางจดหมายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็เขียนเป็นลายมือเข้ามาจะพิมพ์ก็ได้เป็นลายมือก็ได้แต่ขอให้ระบุชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในกรณีเป็นความเดือดร้อนเฉพาะตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับได้เพราะเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะแจ้งว่าเรารับเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วเราก็จะแจ้งความคืบหน้าหรือบางครั้งก็จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วในขั้นสุดท้ายเมื่อเราดำเนินการแล้วเสร็จเราเรียกว่าการออกข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะในการส่งมาทางไปรษณีย์ตอนนี้ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนยังใช้มากที่สุดประมาณ 40% นะครับโดยช่องทางที่เป็นทางการช่องทางที่5ก็คือการมาร้องเรียนด้วยตัวเองหรือมายื่นเรื่องด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่กลุ่มอาคาร4ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือกทมหรือจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะเข้ามาทำธุระปะปังในกรุงเทพแล้วประสงค์จะมาพบปะพูดคุยหรือมายื่นเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เราดำเนินการอันนี้เป็นช่องทางหลักนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีFacebook ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ส่งปัญหาอุปสรรคเข้ามาทาง Facebook แต่เราก็จะแจ้งกลับไปให้มาใช้ช่องทางหลักนะครับแต่ Facebook ก็เป็นช่องทางที่เราถือว่าได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายด้วยกันเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนคนดีเพื่อสังคมเครือข่ายประชาชนคนทำดีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะส่งเรื่องเข้ามาทางกลุ่มไลน์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้นะครับเป็นช่องทางเสริมอีก2ช่องทางแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่ส่งเป็นอีเมลเข้ามานะครับซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นช่องทางหลักกันหนึ่งด้วยเพราะอีเมลก็จะเหมือนกับจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับหัวใจสำคัญของการส่งเรื่องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้มากแล้วก็ให้รวดเร็วนะครับพี่น้องประชาชนสามารถจะส่งเรื่องเข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะใช้คำว่าไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกไม่ต้องไปกังวลว่ากรอกครบไม่ครบ ประเด็นสำคัญก็คือว่าหนึ่งความเดือดร้อนของท่านคืออะไรอันที่สองประเด็นที่อยากจะให้เราแก้ไขคืออะไรแล้วอันที่สามมีหน่วยงานมีผู้เกี่ยวข้องอะไรบ้างเท่าที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงรูปแบบใดๆนะครับจะง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางที่อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตอนนี้เราก็พยายามจะบอกว่าผู้ตรวจการเป็นความจริงคือคนใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาในทุกมิตินะครับที่เกี่ยวข้องหรือประสบกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องขนาดใหญ่พื้นที่เป็นหลัก 80,000 ไร่ 100,000 ไร่ 200,000 ไร่ที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐกับประชาชนปัญหาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเราคือคนใกล้ตัวที่เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนข้อติดขัดมีปัญหาอุปสรรคท่านหันมาก็จะเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่งอยู่ข้างๆนะครับพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ครับนี่คือบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในการขจัดปัญหานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของชาวบ้านนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่เกิดความคืบหน้าที่ไม่เกิดความคืบหน้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคือการที่จะไปปักเสาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องดูพื้นที่แต่บังเอิญพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้พอการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแต่ละคนก็มีกฎหมายของแต่ละคนถูกไหมฮะจะเอาเสาไปปักเนี่ยในที่ดินที่ป่าเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: กฎหมายห้ามเอาไว้นะครับแต่พอมาดูกฎหมายจริงๆแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงพื้นที่จริงๆปรากฏว่ามันทำได้นะครับก็เป็นการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะและนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยก็คือว่าต้องมีน้ำไหลไฟสว่างพูดง่ายๆบริการสาธารณะน้ำไหลไฟสว่างมีถนนตัดผ่านเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปร้องขอจากหน่วยงานรัฐและถ้าพื้นที่ใดเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่ตัดผ่านหรือตัดผ่านแล้วเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมีปัญหาก็สามารถที่จะร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1676โทรฟรีทั่วประเทศครับพักสักครู่ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิด
6: พราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคน

0: ความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: 8:33 น.นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เป็นข่าวคือกระทึกคึกโครมนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลของท่านนายกด้วยแล้วก็มท.3 มท
3: .4
2: นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะรู้สึกว่าจะมีคุณชัยชนกด้วยใช่ไหม
3: ใช
2: ่มีคุณชัยชนกด้วยนะฮะแต่ว่าเขาก็เบลอหน้ากันเอาไว
3: ้
2: นะฮะตรงนี้เองเนี่ยมันก็มองได้ว่าเอ๊ะเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเขามุ่งเป้าไปที่นักการเมืองหรือ รัฐมนตรีท่านต่างๆหรือไม
3: ่
2: นะฮะอันนี้เป็นการโจมตีทางการเมืองไห
3: ม
2: แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันคือการโจมตีทางไซเบอร์อย่างแน่นอนนะครับข้อมูลที่รั่วที่หลุดที่ไหลเนี่ยมันเกิดจากอะไรตรงนี้เป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตบอกว่าขนาดนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศรัฐมนตรีท่านต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ดูด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คือรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะครับยังถูกนำข้อมูลที่เป็นรูปในบัตรประชาชนเนี่ยออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแนวทางการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการดิสเครดิตในทางการเมืองหรือว่าดิสเครดิตในระดับสูงเลยเพราะว่าขนาดข้อมูลในระดับนี้เนี่ยระดับสูงเนี่ยขนาดผู้นำประเทศเนี่ยยังถูกตีแผ่ออกมาได้แล้วประชาชนเนี่ยจะมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรอ
3: ัน
2: นี้คือสิ่งที่มองในแนวทางของการสื่อสารนะครับส่วนเนื้อในข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเจาะระบบหรือไม
3: ่
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากฝั่งทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่านี่แหละไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบหรือการแฮกระบบแต่เกิดจากเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านที่ถูกเข้าเพราะหลุดออกไปนะครับคือผมฟังแบบนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตรหัสผ่านยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่หลุดออกไปนะหลุดไปได้ยังไงหลุดเกิดจากหลุดจากการเจา
3: ะ
2: หรือหลุดเกิดจากการซื้อขายหรือหลุดเกิดจากการปล่อยปละละเลยเผลอเรอเนี่ยของผู้ที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการครอบครองข้อมูลแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นของหน่วยงานรัฐที่นำโดยรัฐบาลนะฮะตรงนี้ต้องมีการกำกับดูแลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะฮะขีดเส้นไว้ว่า30วันนะฮะ30วันเนี่ยคือจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะคำถามคือว่าตรงนี้เราจะดูยังไงความปลอดภัยทางไซเบอร์การที่ไม่มีข่าวออกมาหรือไม่มีใครถูกเจาะระบบเนี่ยคือตัวชี้วัดหรือไม
3: ่
2: นะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการชี้แจงกันต่อไปนะครับแล้วก็ในทางการเมืองเมื่อวานนี้มีคนไปถามท่านนายกนะฮะเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียนะฮะเจอหลายเรื่
3: อง
2: ท่านนายกกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เจอทั้งเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นใช่ไหมฮะหัวสวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลก็เลยถามว่าช่วยชี้แจงหน่อยครับท่านนายกฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลบังเอิญเนี่ยมันมีรูปท่านนายกด้วยแล้วก็รูปของรัฐมนตรีมท.3 มท.4 แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยตรงนี้ท่านมองยังไงนะครับเมื่อวานไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าผมยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดนะฮะแต่ว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดระบบดังกล่าวเนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วส่วนประเด็นเนี่ยนี่ที่บอกว่าเป้าประสงค์ของผู้ปล่อยข้อมูลเนี่ยเนื่องจากข้อมูลมุ่งเป้าไปนักการเมืองกับคณะรัฐมนตรีและนายกนะฮะท่านบอกยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลัง

0: 3แหล่งที่ว่าเนี่ยเขาบอกมาจากเทศกิจเขตบางกอกน้อย1แห่งนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1แห่งแล้วก็อีก1แห่งคือกองกำลังสิงหนาฏนะคะซึ่งได้ระงับยูเซอร์ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอข้อมูลกับทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกก็มีการให้รีเซ็ตข้อมูลก็คือมีการขอพาสเวิร์ดใหม่นะคะล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของยูเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือว่าถูกแฮ็กเอาไปแอบอ้างอีกทีนึงนะคะส่วนชื่อตอนนี้เนี่ยคือมีครบหมดแล้วเขาก็ส่งให้ทางตำรวจดำเนินการนะคะก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนมั่นใจว่าถึงแม้ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมได้นะคะการดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้หน่วยงานเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองแต่พอถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมีการลักลอบนำข้อมูลเอาไปขายในดาร์กเว็บนะคะซึ่งก็มีการบล็อกทุกช่องทางไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่องทางธรรมดาก็สำหรับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะยังเข้าไปดูได้แต่ก็กำลังหาวิธีป้องกันอยู่นะคะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ได้นะคะส่วนข้อมูลที่หลุดออกไปค่ะคุณสิริพงษ์บอกว่ามีการเซิร์ชหลายครั้งกรณีที่เห็นความผิดปกติเนี่ยคือประมาณ 6,000 ถึง 7,000 นะคะบางแอคเคาท์เนี่ยคือค้นหาประมาณ 2,000 นะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมถึงเป็นบุคคลทำเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะที่มีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคุณสิริพงษ์บอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตำรวจอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการค้นหาเนี่ยมีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอทางตำรวจออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมีความเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือไม่นะคะเพราะว่ามีการประกาศขายโทเค็นเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วยนะคะการแฮกครั้งนี้เนี่ยจึงมีเป้าประสงค์หรือว่าต้องการขายข้อมูลด้วยหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณสิริพงษ์บอกว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจหาข้อสรุปอีกทีนึงนั่นเองค่ะ
1: ครับสังเกตนะฮะเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ต้องสงสัย3แหล่งที่อาจจะมีความผิดปกติหรือหลุดออกไปที่แรกเทศกิจเขตบางกอกน้อย2การทางพิเศษแห่งประเทศไทย3กองกำลังสิงหนาฏนะฮะ3ที่นี้คือหน่วยงานภาครัฐนะ
0: ค่ะใช่
1: หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะเทศกิจเขตบางกอกน้อยเนี่ยก็คืออยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่กระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะกองกำลังสิงหนาฏนี่กระทรวงกลาโหมไห
0: มนะฮะ
1: คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของ
0: ภาครัฐ
1: นะฮะดังนั้นแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร
0: ์
1: นะฮะและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะโดยตรงอย่างเป็นทางการก็คือ DE DE รัฐมนตรีคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับบอกว่าการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากนะครับสำหรับเรื่องดังกล่าวนะครับขอให้ทีมงานดำเนินการและแถลงรายละเอียดป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนถามว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบอะไรบ้างฮะคุณชัยชนกบอกว่าเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะฮะไม่ใช่การแฮกข้อมูลพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ล็อกอิน2ครั้ง มีรายละเอียดน่าสนใจขณะนี้ปิดระบบไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีกต่อไปเมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหนฮะคุณชัยชนกก็ตอบว่าขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้างแต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองหรือเปล่าดิสเครดิตทางการเมืองไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยมีที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอให้รอผลการตรวจสอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อถามว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยของคุณชัยชนกเนี่ยของจริงไห
0: ม
1: คนก็ถามว่าเฮ้ยมัน AI หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะฮะท่านก็บอกว่าเป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิ
0: ม
1: แสดงว่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันใช่ไหมเพราะแสดงว่าเป็นข้อมูลเก่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็รัฐบาล ก็มีการชี้แจงเหม
0: ือ
1: นกันนะฮะอันนี้อย่างเป็นทางการจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะ
0: ค่ะซึ่งทางคุณลลิดาเพริศวิวัฒนานะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าทางด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการประชุมร่วมกับ

0: ทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะพร้อมกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลที่มีกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เผยแพร่ออกไปนะคะในสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ยืนยันเช่นเดียวกับทางที่คุณชัยชัยรงค์ออกมาบอกนะคะว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือว่าดึงฐานข้อมูลออกไปทางระบบนะคะแต่ว่าเกิดจากการนำยูสเซอร์เนมแล้วก็รหัสผ่านที่มันหลุดอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเอามาเข้าใช้ตามปกติเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีไปซึ่งขณะนี้นะคะพบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลเนี่ยประมาณ800รายนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานนะคะซึ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเรื่องนี้คุณพระดอนก็มีการสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการนะคะทั้งเรื่องการบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นแล้วก็ระบบที่จัดเก็บของข้อมูลประชาชนเนี่ยทั้งแบบเก่าแบบใหม่เลยนะคะให้มีการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นให้เห็นผลตรงนี้เนี่ยคือภายใน30วันเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานนะคะกำกับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของรหัสผ่านรั่วไหลนะคะให้เร่งแก้ไขทันทีพร้อมกันนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะคะหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการนะคะควรเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีด้วยเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยและข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นระดับผู้นำประเทศ
0: ะ
1: นะฮะคือถ้าคนคิดว่าไม่สำคัญผมยกตัวอย่างอิหร่านผู้นำคามาเนอีเสียชีวิตเพราะอะไรฮะการทิ้งระเบิดเบื้องหลังการทิ้งระเบิดคือการแฮกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้รู้ว่าผู้นำประเทศของอิหร่านณตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่จุดไหนแล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ทิ้งระเบิดไปในจุดนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศนะฮะถ้าเราไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยการเอาชีวิตเนี่ยของใครหรือว่าผู้นำประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสม
0: อ
1: นะฮะคือถ้าข้อมูลเนี่ยไปหลุดไปถึงเนี่ยผู้ที่ประสงค์ไม่ดีต่อประเทศตรงนี้เนี่ยหวานหมูเขาเลยนะ
0: ฮะ
1: อันนั้นนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ต่างประเทศแล้วถ้าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจหรือว่าสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งกำแพงให้มันสูงขึ้นเนี่ย มันจะมีปัญหาในอนาคตนะฮะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือรัฐบาลรัฐบาลดูความมั่นคงท่านนายกเนี่ยต้องดูข้อด้านความมั่นคงส่วน DE เนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบต้องดูความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะเมื่อก่อน DE ก็คือกระทรวง ICT แล้วแหละแล้วก็มาเป็น DE ต้องดูความปลอดภัยทางไซเบอร์รับงบประมาณทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างๆทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปดูว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหน่วยงานรัฐที่ครอบครองข้อมูลเนี่ยก็จะต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยให้ดีพอนะครับเพราะว่าจะไปบอกว่าเฮ้ย DE คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงเจ้าเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยอยู่ในความครอบครองของรัฐด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยรูปแบบดิจิทัลเกือบทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมนั้นไปกรมนี้ตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายเพราะว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกนะที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีการประกาศใช้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลคือเวลาเราไปติดต่อราชการเนี่ยมันก็ไม่ต้องเราไม่ต้องไปเอาสำเนาเอกสารแล้วก็ไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรเยอะใช่ไหมฮะหน่วยงานนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานนี้มากขึ้นนี่คือความการอำนวยความสะดวกในการติดต่องานกับราชการแล้วก็การประกอบธุรกิจด้วยนะครับแต่ในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินการไปได
0: ้
1: ความสะดวกของประชาชนมันดำเนินการไปได้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เหมือนคุณขับรถบนถนนเนี่ยคุณขับรถไปโอ้โหรถไม่ติดเลยแต่มันมีความอันตรายก็คือว่าอาจจะเฉี่ยวจะชนหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นฉันใดฉันนั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องเร่งนะฮะในการที่จะอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี
0: ้
1: คือไปดูปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เร่งจัดทำระบบเนี่ยให้ปราศจากการรั่วไหลนะครับหากมีอะไรก็ต้องแก้ไขเป็นการด่วนนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากรัฐแล้วเนี่ยประชาชนด้วยนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างง่าย ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณเวลาใครจะมาถามคุณเรื่องของวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆนะคุณจะให้ยากใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่มีชิงโชคอะไรในเว็บไซต์นะคุณให้หมดเลยใช่ไหมคุณให้หมดเลย หรือแม้แต่สติ๊กเกอร์ฟรีทางไลน
0: ์
1: เออคุณก็ให้ทุกอย่างหมดเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่หรือคนไทยเนี่ยนะชอบดูหมอ
0: นี่แหละ
1: ดูหมอดูปุ๊บเนี่ยให้ข้อมูลหมดเลยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรเนี่ยชื่อสกุลที่อยู
0: ่
1: ให้หมดเลย
0: ครบเลย
1: ดูดวงฟรีตามเว็บหรือแม้แต่ดูดวงด้วย AI Gemini หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเออให้เขาหมดเลยนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยคือนอกจากความรับผิดชอบของภาครัฐเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เราด้วยในการที่เราจะต้องหวงแหนข้อมูลตรงนี้คืออย่าไปคิดว่าโอ้ยเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกหรือแม้แต่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่สามารถที่จะไปทำธุรกรรมอะไรได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะหลุดรอดออกมา
0: ถูก
1: ไหมฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเราจะต้องมองว่าเรื่องนี้นะมันสามารถขยายผลถ้าเกิดเราไม่สามารถเรายังนิ่งนอนใจอยู่อย่างนี้นะคือข้อมูลมันถูกอาจจะไม่ได้ถูกเจาะตามที่รัฐบาลบอกแต่มันหลุดลอดออกไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรด
0: ัง
1: นั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความรั่วไหลตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะไม่ได้เกิดจากการแฮ็กแต่นั่นคือความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับหน่วยงานรัฐเนี่ยผู้ที่ครอบครองข้อมูลของประชาชนควรสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะฮะ
0: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านนายกนะคะเตรียมลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมานะคะ14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งทางท่านนายกนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเตรียมลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมกองบิน1ที่จังหวัดนครราชสีมา14สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมนะคะก็ฟังบรรยายความสรุปด้านความมั่นคงแล้วก็เตรียมความพร้อมของกองทัพค่ะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบกลางสนับสนุนช่วง10เดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามผลการนำงบประมาณแล้วก็ยุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติงานจริงนะคะส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการขึ้นบิน F-16 นะคะตรงนี้ท่านบอกยังไม่ทราบรายละเอียดการกำหนดขึ้นบินหรือว่าการบินสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานะคะถ้าหากกองทัพจัดเตรียมไว้มีความปลอดภัยตามระเบียบก็พร้อมปฏิบัติตามนะคะยืนยันนะว่าไม่ได้เป็นผู้เรียกร้องขอเปิดการบินสำรวจพื้นที่แต่อย่างใดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เป็นการแสดงสัญญาณอนุภาพแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการประชุมลับแต่ว่าการได้รับรู้ว่ากองทัพเราเข้มแข็งมั่นคงแค่ไหนเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เขาไปเจรจาต่อรองระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะได้รักษาผลประโยชน์สูงสุดของเราน
1: ะคือคนเขาก็ถามเนี่ยเพราะนายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษเยอะมากนอกจากทางการเมืองเนี่ยเป่าแซกโซโฟนก็ได้ใช่ไหมความสามารถทางดนตรีแล้วยังขับเครื่องบินได้ด้วยเออนายกขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกเนี่ย F-16 นายกจะขับไหมครับคือผู้นำประเทศจะมีสักกี่คนฮะที่ขับเครื่องบินได้ฮะ
0: ใช่
1: รู้สึกอาจจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะคือสามารถขับเครื่องบินได้ก็เลยไปถามนายกไงบอกว่านายกครับจะขึ้นบินF-16 ไหมครับ F-16 เองไหมนายกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาจัดมาแล้วเนี่ยไม่ผิดระเบียบแล้วมีความปลอดภัยก็แล้วแต่กองทัพเหมือนหนังเรื่องท็อปกันเลยเคยดู
0: ไ
1: หมท็อปกันทอมครูซนายกแม้จะขึ้นขับ F-16 โอ้เท่น่าดูเลยนะเออแล้วแต่ต้องดูความปลอดภัยนะคือขับ F-16 กับขับเครื่องบินพาณิชย์
0: มันไม่เหมือนกันเนาะไปเครื่องบินรบ
1: มันไม่เหมือนกันนะเออจะได้เห็นภาพนั้นหรือไม่นะฮะนี่คือสีสันในทางการเมืองถ้าจะมองให้เป็นสีสันก็มองเป็นสีสันได้นะคือทุกเรื่องเนี่ยเราสามารถมองได้2มุมมุมเครียดก็ได้มุมตลกก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูวันที่14นายกจะขับ F-16 หรือไม่นะฮะโอ้มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากมีกระแสข่าวนะฮะกระแสข่าวที่แหมมันก็บั่นทอนรัฐบาลเหมือนกัน
0: ค
1: ือมันก็มองกันบอกจะมีการผสมสีใหม
0: ่
1: เขียวแดงส้มก็คือพูดง่ายๆเดี๋ยวจะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาแล้วจะดีดสีแดงออกไปไหมหรือจะรวมด้วยกันหมดคือกระแสข่าวเนี่ยมันออกมามันคือกระแสข่าวนี้เนี่ยมันไม่มีแหล่งข้อมูลออกมาว่าต้นทางคือใครหรอกเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านเพราะสีแดงเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปรวมกับทางด้านของพรรค สีส้
0: ม
1: พรรคสีส้มนี่คือพรรคประชาชนและไปรวมกับพรรคกล้าธรรมสีเขียวนะฮะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลและดีดภูมิใจไทยทิ้งให้เป็นพรรคฝ่ายค้านอันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากกระทรวงข่าวลือนะครับพอไปถามคุณอนุทินแหมกลับมาเจอข่าวนี้นะคือจริงๆนายกก็ปฏิเสธตลอดหนึ่งไม่ปรับครม.สองไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่มีมูลอะไรเลยมโนกันไปเองหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้สยบข่าวลือฮะคุณอนุทินนะฮะก็กอดกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์น
0: ะ
1: กอดกันนะฮะกลมกันเลยนะฮะนะ
0: เห็นภาพข่าวอยู่นะฮะ
1: คือใช้ภาพเขาเรียกว่าใช้ภาพสยบข่าวลือใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช้ภาพเล่าเรื่องนะฮะบอกว่านี่แหละเราทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยยังรักกันดีนะฮะคือปกติถ้าจะจับมือเนี่ยมันไม่แน่นพอ
0: มันอาจจะดูยังไม่กลมเกลียวเท่าไหร่
1: กอดเลยนะฮะคุณอนุทินกอดคุณจุลพันธ
0: ์แล้ว
1: คุณจุลพันธ์กอดกลับไหมเนี่ย
0: ย
1: ิ้มยิ้มยิ้ม
0: ยิ้มตอบรับ
1: เขินอยู่เขินอยู่ไงอยู่ดีๆมากอดนะฮะผู้ชายกอดผู้ชายก็
0: เออจะเขินนิดนึง
1: เกิดนิดนึงแต่คุณจุลพันธ์ก็หัวเราะนะครับชอบใจนะครับสยบข่าวลือนะฮะว่าเพื่อไทยจะดีดหนีแล้วไปตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนกับพรรคของคุณธรรมนัสพรรคกล้าท
0: ำ
1: นะสยบข่าวลือก็ยังแน่นปึกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นใช้ภาพเล่าเรื่องนะฮะแหมเป็นแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลอีกรูปแบบนึงฮะ
0: ค่ะติดตามเรื่องของการสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทุนอันสิทธิสัมพันธรัฐก็มีการออกบอกหลังจากมีการประชุ
1: ม
0: นะคะก็มีการหารือกว่า2ชั่วโมงนะมีการรับรองมติที่คุณวันชัยจันทพรประธานกสทนะคะที่ลงนามมีการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานแล้วก็ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ที่เขามีข่าวมามีการโกงกันนะคะเขาบอกกลุ่มที่มีคะแนนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือคาดเคลื่อนก็คือคะแนนมันสูงขึ้นผิดปกติตรงนี้จะไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีนะคะเดี๋ยววันที่6ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกครั้งนึง
1: ถูกดีดทิ้ง
0: ใช่ออกนะคะส่วนคนที่คะแนนสอบผ่านแต่ว่ามันปรับขึ้นคือสอบผ่านอยู่แล้วคะแนนเดิมเนี่ยที
1: ่
0: ก่อนปรับขึ้นแต่ว่ามันมีการปรับขึ้นก็คือมันจะมี2กลุ่มนะคะก็คือ500คนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก100คนที่บรรจุไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะต้องปฏิบัติยังไงนะคะเพราะว่าสอบผ่านนะการตามกติกาเขาบอกก็ต้องให้ขึ้นบัญชีก่อนถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มคะแนนตรงนี้แต่คือคะแนนเดิมเขาสอบผ่านแล้วอาจจะต้องดูวิธีการกำหนดแนวทางกันอีกทีนึงนะคะส่วนกลุ่มที่มีคะแนนสอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเขาบอกตัวกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้มีทั้งหมด774คนนะคะขึ้นบัญชีรอบแรกไป561คนแล้วก็ไม่มารายงานตัวอีก211คนนะคะพอแยกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาเรียงคะแนนกันใหม่นะคะตามลำดับนะคะก็พอแยกกลุ่มเรียงลำดับจริงแล้วเนี่ยมีผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีแค่97คนนะคะส่วนอีก464คนจะถูกเพิกถอนไปรอคิวตามการจัดลำดับบัญชีใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น100คนนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะส่วน97คนเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในบัญชีนะคะอาจจะมีบางส่วนที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือยังไงไหมเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าเขาได้รับคะแนนเพิ่มแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าคือมันเพิ่มมาจากใครมันเพิ่มมาจากเจ้าตัวเองที่ไปติดต่อคนนั้นหรือเปล่าหรือพ่อแม่เขาหรือเปล่าหรือใครก็อาจจะต้องไปสืบสวนกันดูอีกญาติหรือเปล่าหรือว่าหวังดีอยากจะให้ลูกสอบติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดูถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนทางกรณีของทางท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นประธานนะคะท่านบอกว่าในส่วนของทางคุณธีรุตสุภาพวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีสธเนี่ยก็ต้องเชิญมาสอบปากคำด้วย
1: นะฮะนี่คือความคืบหน้านะฮะเรื่องของการจัดการนะฮะเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นนะฮะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องหัวสวนะฮะกกต.ก็เผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสวนะก็บอกว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เดือนนี้นะฮะเพราะว่าเขาประชุมจันทร์เว้นจันทร์นะฮะแล้วก็จะมีการนัดประชุมลงมติต่อไปนะครับก็บอกว่าทำงานเนี่ยก็มีความเป็นอิสระไม่มีการชี้นำหรือแทรกแซงในทางการเมืองแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลทำไมเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลเพราะว่าใกล้จะเป เปิดประชุมสภาสมัยที่2แล้วนะครับเปิด25สิงหาคมนี้นะฮะสิ่งที่ต้องจับตามองฮะก็คือว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับแน่นอนฮะเดิมคิดว่า2เรื่องใหญ่ที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยคือ1การทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรอันนี้คือประเด็นที่1เนี่ยที่ฝ่ายค้านมุ่งเป้าประเด็นที่2คดีหัวสวนะฮะที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบอีกเหมือนกันข้อ1ข้อ2แล้วมีข้อ3อีกนะฮะก็คือเรื่องของไทย AI Passport กระทรวง DE นะฮะที่คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็จะต้องตอบตอนนี้มีพ่วงขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะเป็นอันที่4
0: ค
1: ือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลก็จะโดนทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลทั้งหมดภาพรวมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงกระทรวงดีอีด้วยนะฮะอันนี้คือ4เรื่องหลักนะฮะที่จะถูกอาจจะถูกเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะหลังเปิดสภาวันที่25สิงหาคมนะฮะนับถอยหลังกันไปเนี่ยอีกกี่วันฮะอีกประมาณ20กว่าวันนะฮะ20กว่าวันเนี่ยดูซิว่าจะมีประเด็นอะไรเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนอีกหรือไม่อุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ร้อนขึ้นมาก
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: ของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

วัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุย

มีความมั่งคั่งโชคดีนำพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเข้ามาในบ้านด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การปลูกไม้มงคลบางอย่างก็เริ่มห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากบางพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการปลูกสักเท่าไหร่นะคะทำให้การปลูกไม้มงคลเนี่ยอาจจะนิยมในเฉพาะบางกลุ่มบางส่วนแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาความหมายนะหรือว่าสิ่งที่มีความเชื่อนะคะปรากฏกันมาต่อๆกันมาสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกไม้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ20ชนิดนะคะเป็นประเภทคร่าวๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดพิจารณานะคะว่าเอ๊ะต้นไม้เหล่านี้ควรมีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็จะได้อุ่นใจว่าเออช่วยเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความเจริญงอกงามขึ้นในส่วนต่างๆนะคะไปดูต้นที่1 นะคะต้นวาสนาเศรษฐีโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้วาสนาเศรษฐีเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆนะก็ชื่อของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสมหวังโชคลาภวาสนาความรุ่งเรืองนะแล้วก็การเสี่ยงทายด้วยนะคะปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านเลยนะคะสองคือต้นเงินไหลมาค่ะโอ้ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเงินไหลมานะคะปลูกไม้มงคลชนิดนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้ไหลมาเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายเหมาะมากๆเลยกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูปทรงของเขาลวดลายของใบของเขาก็ยังสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้มุมบ้านดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยนะคะต้นที่3คือต้นกวักมรกตค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลขนาดเล็กเหมาะสำหรับปลูกในกระถางนะคะคนที่อยากเรียกโชคด้านการเงินแล้วก็การงานเชื่อว่าปลูกกวักมรกตแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะเข้ามาในบ้านอีกทั้งต้นนี้เนี่ยก็ยังเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยและก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะ4คือต้นเฟิร์นข้าหลวงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามแล้วก็มีอำนาจนะคะชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงนะเหมือนเป็นข้าหลวงในสำนักราชสำนักแบบนี้นะคะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงพลังบารมีให้เจ้าของบ้านเสริมภูมิฐานเกียรติยศให้กับครอบครัวเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมนอกจากนี้เนี่ยใบเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็นำพาความร่ำรวยนะมาสู่ผู้ปลูกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นใบสีเขียวรูปหัวใจกาบเขาจะเป็นสีแดงนะคะนิยมปลูกในบ้านไม่พอนะไปปลูกตามร้านค้าต่างๆเพื่อความสวยงามด้วยราคาไม่แพงนะคะชื่อก็เพราะอีกต่างหากนะคะต่อไปต้นเศรษฐีพันล้านค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลที่เสริมพลังด้านความร่ำรวยนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างฐานะที่มั่งคั่งเหมือนชื่อของต้นไม้สวยงามดูแลง่ายนะคะนิยมในเหล่าธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายนะคะต่อไปต้นบอนไซค่ะชื่อต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความพ้องเสียงพ้องความหมายนะแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสวยงามประหลาดตาด้วยบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้ปลูกเนี่ยสามารถสร้างสรรค์รูปทรงแล้วก็ลักษณะต่างๆของเขาได้ด้วยทีนี้ความเชื่อเชิงความมงคลนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เสริมความสง่างามแล้วก็ความโชคดีในบ้านเราได้ด้วยนะคะต่อไปต้นไผ่กวนอิมค่ะนี่เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งเชื่อว่าถ้าปลูกนะคะก็จะมีพลังดีๆเข้ามาในบ้านเรียกทรัพย์แล้วก็ปัดเป่าความโชคร้ายด้วยนะคะเหมือนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต้นพลูด่างค่ะพลูด่างก็ปลูกกันเยอะนะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการทำงานเพราะว่าเขาโตง่ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเหมือนการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องปรับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะ
รวมถึงการเรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูกเหมาะกับการปลูกในกระถางเพื่อแขวนในห้องหรือว่าบน

๊ะทำงานก็ได้ด้วยนอกจากนี้ก็บำรุงง่ายนะคะดูแลง่ายใครที่อยากจะมีจุดเริ่มต้นในการปลูกไม้มงคลเริ่มจากพลูด่างก็ได้นะคะต่อไปค่ะต้นออมเงินค่ะอันนี้แน่นอนนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่การออมเงินนะหยอดกระปุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะก็จะมีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นออมเงินแคระที่มีความน่ารักแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นไม้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะต้นเล็กๆมีความหมายแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีมากๆนะคะต่อไปโป้ยเซียนค่ะนะคะโอ้อันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมากๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าทั้ง8นะคะปลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง8องค์มาคอยปกป้องแล้วก็จะบันดาลแต่ความสงบสุขโชคดีแล้วก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นโป้ยเซียนเนี่ยออกดอก8ดอกแสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่นะถูกลอตเตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะคะที่ดอกเนี่ยจะสีเหลืองๆสง่างามถ้าปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมดวงชะตาความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเกียรติยศและโชคลาภนะคะเพราะว่าเมื่อต้นเขาบานเต็มที่เนี่ยดอกเขาก็จะสวยงามโดดเด่นมากๆบางคนก็ชอบไปถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ด้วยต่อไปค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะลิ้นมังกรก็เป็นพันไม้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คนจีนเนาะเชื่อว่ามังกรก็เป็นสัตว์นำโชคนะคะเชื่อว่าใครที่ปลูกเนี่ยก็จะนำโชคดีมาสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านคุ้มครองแล้วก็กำจัดภัยอันตรายต่างๆคุณสมบัติก็ฟอกอากาศได้ดีอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกที่โต๊ะทำงานก็ได้ด้วยหรือว่าวางไว้ที่มุมห้องก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะต้นจำปีค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่หอมด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความสง่างามความสำเร็จความก้าวหน้าช่วยเรื่องโชคลาภกลิ่นเนี่ยเขาก็จะหอมอบอวลอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการให้ความชื่นใจนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับคนในบ้านด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน่าจะปลูกกันหลายคนนะก็คือกระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนหลายๆคนเลยแต่ว่าใครที่เลี้ยงแล้วดูแลแล้วออกดอกได้สวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบดูแลดีมากนะคะคือถ้าเกิดว่าต้นกระบองเพชรเลี้ยงปกติจะไม่ได้มีความเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกดอกสวยงามนะคะจะเชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภใหญ่มีเงินทองก้อนใหญ่นะคะอีกอย่างนึงก็คือกระบองเพชรเนี่ยเขาทนด้วยนะเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนๆดูแลง่ายนะคนไม่ค่อยมีเวลานานๆทีจะให้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะต่อไปคือต้นพญานาคราชค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งยศถาบรรดาศักดิ์ปลูกแล้วจะมีความมงคลกับชีวิตมีความสงบสุขมีคนนับหน้าถือตาประสบความสำเร็จเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นความเชื่อเลยก็คือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยป้องกันงูแล้วก็สัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยพญานาคราชถือว่าเป็นในตับลมคมไทยตอนก่อนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของงูแต่อันนี้ป้องกันได้ด้วยนะคะต่อไปคือต้นมะขามนะคะขามนี่ก็คือมาจากคำว่าเกรงขามเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีคนนับหน้าถือตาในบารมีหน้าตรงหน้าตาอยากจะให้คนอื่นเกรงขามบ้างก็ปลูกต้นมะขามนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของความโชคร้ายด้วยอีกอย่างนึงรับประทานได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคือต้นแก้วนะคะต้นแก้วนี่คือเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจจิตใจเบิกบานนะครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะอีกอย่างนึงก็คือดอกแก้วเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ใช้บูชาพระได้ด้วยมีสีขาวนวลสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆเชื่อว่าบำบัดจิตใจได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบสุขได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต้นที่19แล้วนะต้นสุภโชคจริงๆสุภะก็แปลว่าดีโชคก็คือโชคลาภแล้วก็แปลว่าโชคดีนะคะสุภโชคเป็นไม้มงคลที่รูปทรงสวยมากแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านใครที่ปลูกต้นสุภโชคจะช่วยในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งดึงดูดเงินทองเข้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศกรองสารพิษได้อีกด้วยนะคะไปดูต้นที่20ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าค่ะ
รวยล้นฟ้านี่เป็นไม้มงคลที่ได้ฉายาเลยนะคะว่าราชาแห่งไม้ประดับไม่รู้ว่าบ้านใครมีบ้างถ้าปลูกไว้นะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยโชคลาภนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยจากการที่มีใบรูปทรงเรียวสีเขียวมีเส้นตรงกลางใบสีแดงนะเหมาะกับความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สถานที่นั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่เราเอามาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะในเรื่องของทิศในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่างๆทิศทั้ง8ทิศเนี่ยก็ว่าได้ก็จะมีความเชื่อของเขาที่แยกย่อยต่อกันอีกเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะปลูกต้นไม้ทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานเพิ่มพลังแล้วก็สติปัญญาการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะที่ควรปลูกนะก็อย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นต้นหรือว่าชวนชมก็ได้นะคะทิศอีสานนะตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกของคนปลูกเสริมสติแล้วก็พัฒนาปัญญาเพิ่มพลังบารมีสดชื่นผ่อนคลายนะคะทิศอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรปลูกก็อย่างเช่นวาสนามะตูมหรือว่ามะลินั่นเองต่อไปเป็นทิศตะวันออกนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเจ็บป่วยง่ายๆอันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของบ้านให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะที่ควรปลูกก็คือต้นไผ่ต้นปีบแล้วก็ต้นทับทิมต่อไปค่ะที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะเหมาะกับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเพราะจะเพิ่มความรุ่งเรืองคล่องตัวเจรจาง่ายไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นยอต้นสารพีแล้วก็โป๊ยเซียนนะคะไปดูทิศใต้กันบ้างทิศนี้เป็นทิศของอาชีพดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงคำพูดน่าฟังแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ปลูกต้นมะม่วงต้นตะโกนาและต้นว่านะคะต่อไปที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้จะช่วยส่งเสริมด้านความรักเพิ่มพลังความสุขใครที่เจอแต่รักมีความทุกข์ในชีวิตนะคะปลูกต้นขนุนกระปรึกแล้วก็ต้นพิกุลได้เลยนะคะต่อไปเป็นทิศตะวันตกค่ะจะช่วยเน้นในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเหมาะกับบ้านที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะให้ปลูกต้นกระปรึกต้นมะขามหรือว่าพลูด่างนั่นเองนะคะและทิศสุดท้ายทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับการเริ่มต้นอยากประสบความสำเร็จในทางใหม่ๆเช่นกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลองปลูกดูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะยิ่งส่งผลแบบทวีคูณนะคะก็คือต้นส้มต้นโมกแล้วก็ต้นมะพูดนั่นเองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรู้สึกสบายใจในการที่ปลูกอะไรไปแล้วก็อาจจะอยากได้ตามชื่อของเขานะคะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งเข้ามาแต่ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าเราปลูกแล้วเห็นผลอย่างไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นก็มีความสำคัญเป็นหลักเลยในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเห็นผลตามที่เราคาดหวังนะคะเอาละค่ะรับลมคมไทยพอดแคสต์ PD 7ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ

พบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้แล้วก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะคะซึ่งเราจะนำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด่นเรื่องดีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงของดีของเด็ดแล้วก็อาหารขึ้นชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเรามากันที่ช่วงแรกของรายการเลยนะคะกับช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้ค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรือกอและค่ะคำว่ากอและหรือกูและนะคะก็เป็นภาษามาลายูค่ะบางครั้งก็จะเรียกว่าโกและนะคะหมายถึงการพลิกไปพลิกมาการตะแคงหรือว่าโครงเคลงลักษณะที่โครงเนี่ยชาวมุสลิมจะใช้คำว่ากอและค่ะผสมกับคำว่าปาลาหูนะคะก็เป็นปาลาหูกอและซึ่งหมายถึงเรือกอและนั่นเองค่ะเรือกอและนะคะก็เป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะเรือกอและเนี่ยที่ใช้ใบในการขับเคลื่อนจะมีรูปร่างเพรียวยาวนะคะต่อด้วยไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยสูงนิยมทาสีแล้วก็เขียนลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดอย่างงดงามค่ะลวดลายบนเรือกอและนะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างลายของมาลายูลายชวาแล้วก็ลายไทยนะคะอย่างเช่นลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวพญานาคนะคะหรือหนุมานเหินเวหารวมทั้งลายกนกในวรรณคดีนะคะอย่างเช่นบูหลงซีงอหรือว่าสิงหปักษีซึ่งมีตัวเป็นสิงหรือว่าราชสีนะคะส่วนหัวจะเป็นนกคาบปลาไว้ที่หัวเรือนั่นเองค่ะเชื่อกันว่ามีเขี้ยวเล็บแล้วก็มีฤทธิ์เดชมากนะคะดำน้ำเก่งจึงเป็นที่นิยมของชาวเรือกอและมาตั้งแต่อดีตนะคะงานศิลปะบนเรือบนลำเรือเนี่ยก็เป็นเสมือนวิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่นแล้วก็ยังเป็นศิลปะนะคะเพื่อที่เขาเรียกอะไรศิลปะเพื่อชีวิตนะเพราะว่าเรือกอและเนี่ยไม่ได้อวดความอลังการของลวดลายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังเป็นเครื่องมือในการจับปลาเลี้ยงชีพของชาวประมงด้วยจนกระทั่งกล่าวกันว่าลูกแม่น้ำบางนารานะคะไม่มีเรือกอและและหาปลาก็เหมือนไม่ใส่เสื้อผ้านั่นเองค่ะการตกแต่งลวดลายวิจิตรบนเรือกอและนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมทางศิลปะที่สำคัญสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ตอนล่างที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ทะเลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาชีพประมงเป็นหลักค่ะเรือกอและเนี่ยเป็นพาหนะทางน้ำที่เป็นของคู่กับชาวประมงเลยหรือเป็นเอกลักษณ์ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่สามารถใช้ทำประมงขนส่งสินค้าหรือว่าจะทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับท้องทะเลนะคะเรือกอและเนี่ยมีความแตกต่างจากเรือประเภทอื่นๆในเรื่องของการตกแต่งลวดลายเป็นเขาเรียกว่าจิตรกรรมบนเรือนะคะโดยเรือกอและเนี่ยเปรียบดังศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าชิ้นหนึ่งมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตาแล้วก็มีลวดลายประดิษฐ์ที่มีความประณีตละเอียดอ่อนแล้วก็สวยงามค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรือกอและนะคะยังเกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่นทั้งพุทธศาสนาและก็ศาสนาอิสลามก็คือจะมีประเพณีแห่พระของภาคใต้นะคะก็จะมีชุมชนนะมีเรือพระมีงานฉลองมีการแข่งขันเรือกอและกันอย่างสนุกสนานส่วนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันฮาลีลายอซึ่งจะมีการละเล่นมีมหรสพคึกคืนตลอดทั้งมีการแข่งขันเรือกอและด้วยโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะคะได้มีการฟื้นฟูการแข่งขันเรือกอและหน้าพระที่นั่งชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปีค่ะโดยจะมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ชมการแข่งขันเรือกอและกันด้วยความสนุกสนานทำให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือกอและ ขาเรียกว่าเหมือนเป็นงานประจำปีเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์งานประจำปีของจังหวัดเลยทีเดียวรวมถึงงานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวด้วยโดยจะจัดแข่งขันเรือกอนและในแม่น้ำปัตตานีเพื่อที่จะฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือกอนและทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรือกอนและที่วันนี้เรานำมาเล่าให้คุณฟังกันในช่วงของเรื่องเด็ดชายแดนใต้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
3: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
2: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
3: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
2: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
3: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
4: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาสสามจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

0: ไม่มีที่อื่นที่อื่นมันทำไม่ได้อะมีที่นี่ที่เดียวที่จะทำเกลือได้
1: เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับเมื่อได้รู้ว่าปัตตานีคือแหล่งผลิตเกลือคุณภาพแห่งเดียวของคาบสมุทรมาลายูทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเกลือหวานอีกด้วยครับ
0: เกลือหวานนี่เพราะว่ามันเค็มน้อยกว่าเกลือสมุทรเมื่อก่อนนู้คนมาเลมาซื้อเขาว่าภาษาอิสลามว่าการังมันนี่ถ้าแปลภาษาไทยก็เกลือหวานคือเมื่อก่อนนู้เขามีเรือลำใหญ่เลยมาจอดท่าเรือหน้าเอาปัตตานีเนี่ยเรือใหญ่มาจอดแล้วก็เรือเล็กนี่ไปส่งเกลือเท่าที่รู้มาก็ร้อยกว่าปี
1: จากอดีตถึงปัจจุบันชื่อเสียงของเกลือหวานปัตตานีก็ยังคงเป็นที่เลื่องลือในคุณสมบัติของรสชาติความเค็มที่กลมกล่อมและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ
0: ์เกลือหวานนี่เพราะว่ามันเค็มน้อยกว่าเกลือสมุทรเหมาะสำหรับทำอาหารถ้าทำอาหารแล้วมันรสชาติมันจะกลมกล่อมอะไรสาเหตุที่เกลือนั้นเรานั้นต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าน้ำก่อยน้ำจากสายบุรีน้ำจากยะลามาปล่อยไว้ในอ่าวปัตตานีเนี่ยคือน้ำมันจะก่อย

0: แต่เชฟชั้นนำของเมืองไทยก็ยังยอมรับในคุณสมบัติอันพิเศษสุดของเกลือหวานปัตตานีในการปรุงรสอาหารด้วยครับ
1: จะมีเชฟแอมนาริบุญเกียรติแล้วก็จะมีของเชฟป้อมก็เชฟชุมพล
0: ปัจจุบันเกลือหวานปัตตานีได้รับการพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการได้อย่างหลากหลายทั้งยังเป็นสินค้าขึ้นชื่อของฝากระดับ

0: ลับเข้ามาสู่ช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามนะคะซึ่งช่วงนี้เราขอพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนใน3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเล่นน้ำทะเลกันที่หาดตะโลกาโปนะคะที่เที่ยวปัตตานีหนึ่งในชายแดนอ้อขออภัยค่ะหนึ่งในชายหาดนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะมีหาดทรายสีขาวขนานไปกับน้ำทะเลพร้อมด้วยเรือกอและแล้วก็เรือประมงนั่นเองซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านของภาคใต้ที่จะจอดเทียบฝั่งนะคะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวประมงปัตตานีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะจะรู้ว่าทะเลปัตตานีเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สวยไม่แพ้ใครหาดตะโลกาโปนะคะก็คือตั้งอยู่ที่ตำบลตะโลกาโปอำเภอยะหลิ่งจังหวัดปัตตานีนั่นเองชายหาดชื่อดังที่มาพร้อมกับทัศนียภาพอันงดงามของหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวอยู่ขนานกับน้ำทะเลนะคะเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยหาดทรายแห่งนี้ก็จะมีการงอกยาวออกไปเรื่อยๆนะคะเกิดจากกระแสน้ำที่มันพัดเอาตะกอนทรายมาทับถมพอกพูนตามชายหาดก็จะมีร่มเงานะคะของต้นไม้คอยให้ความร่มรื่นอยู่เสมอจึงทำให้ชายหาดแห่งนี้นะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจชื่อดังที่ชาวปัตตานีเนี่ยมักจะไปเล่นน้ำหรือว่าไปเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกน้ำนะจะบอกว่าพระอาทิตย์ตกดินไม่ได้นะว่าอยู่ในน้ำตกน้ำก็อยู่เป็นประจำค่ะโดยสมัยก่อนเนี่ยบริเวณของหาดตะโลกาโปนะคะก็มีเปลือกหอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นพื้นที่เก็บเปลือกหอยมาเผาไฟจนเรียกว่าเหมือนทำให้สุกกลายเป็นปูนขาวแล้วก็จะนำมากินกับหมากค่ะซึ่งหอยที่ว่านั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นหอยขาวหรือว่าหอยแคลงนะคะเพราะว่าหอยขาวเนี่ยถือเป็นหอยประจำอ่าวของที่นี่เลยแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกของอำเภอยะหลิ่งด้วยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงกลายเป็นที่มาของชื่อหาดตะโลกาโปซึ่งเป็นภาษามาลายูนะคะคำว่าตะโลเนี่ยแปลว่าอ่าวส่วนกาโปแปลว่าปูนค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวปัตตานีแล้วเนี่ยหาดตะโลกาโปนะคะยังตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงชื่อชุมชนตะโลกาโปค่ะจึงไม่แปลกเลยหากเราจะเห็นเรือกอและเรือประมงพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยมาจอดเรียงรายกันหลายลำนะคะแต่ละลำเนี่ยก็จะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยจะผสมผสานลายมาลายูลายชวาแล้วก็ลายไทยอย่างประณีตบรรจงแล้วก็แน่นอนค่ะเรือกอและย่อมต้องมีสีสันฉูดฉาดนะคะแล้วก็โดดเด่นท่ามกลางท้องทะเลเป็นเสน่ห์ที่หาชมได้ยากจริงๆค่ะชุมชนตะโลกาโปนะคะก็เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะคนในพื้นที่ก็สามารถสร้างอาชีพใหม่นอกเหนือจากการประมงนะคะยามว่างก็จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจะแปรรูปสินค้าจากปลาสดปลาแห้งนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีการรวมตัวกันนะคะจัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนชื่อว่าบูนาดารานะคะเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่มีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ยั่งยืนในชุมชนด้วยค่ะก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่นั่งเรือกอและของชาวบ้านนะคะพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะคอยแนะนำให้ข้อมูลนะคะตลอดทางที่จะลัดเลาะไปตามคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกันในอ่าวปัตตานีค่ะอย่างเช่นคลองกอและคลองตางเงาะคลองพงกบแล้วก็คลองบางปูนะคะระหว่างทางก็จะผ่านเขาเรียกว่าป่าเดเบงนะคะหรือว่าพื้นที่ชุมนุมป่าค่ะรวมไปถึงจุดดูนกก่อนที่จะขึ้นไปนั่งพักรับลมเย็นๆบริเวณลานไม้ไผ่บนต้นโกงกลางชมทัศนียภาพป่าชายเลนนะคะดูอุโมงค์โกงกลางแล้วก็วิถีประมงพื้นบ้านนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมนั่งรถสามล้อพ่วงเป็นแบบสามล้อพ่วงข้างนะคะพาชมวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชมการทำปลาตากแห้งแล้วก็ชิมอาหารทะเลท้องถิ่นซึ่งมีรสชาติอร่อยค่ะอีกทั้งเนี่ยในช่วงเวลาเช้าบริเวณท่าเรือ ท่องเที่ยวของชุมชนเนี่ยได้กลายเป็นตลาดเล็กๆจำหน่ายอาหารสดนะคะที่นำขึ้นมาจากเรือประมงที่ชาวบ้านออกไปหากันในทุกวันด้วยการเดินทางนะคะก็ไปง่ายๆโดยเดินทางจากปัตตานีไปยังหาดตะลกกะโปเนี่ยมีระยะทางทั้งหมดแค่18กิโลเมตรเองค่ะโดยให้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข42ปัตตานีนราธิวาสนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอยะหริ่งขึ้นสะพานข้ามคลองยามูผ่านสวนป่าชายเลนและหมู่บ้านก็จะมีทางแยกเข้าสู่ชายหาดค่ะแค่นี้เองนะเราก็จะเดินทางถึงชายหาดที่สวยงามแล้วค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลของชายหาดตะลกกะโปที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะเอาละเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะไปหาของกินนะคะของกินที่มีเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: ทำอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราช

0: ปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าเขาเขียวขจีแวดล้อมไปด้วยโอโซนอากาศและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่คุณจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดิบชื้นฮาลาบาลาป่าอนุรักษ์เต็มไปด้วยระบบนิเวศหลากหลายที่ได้ชื่อว่าอเมซอนแห่งอาเซียนเที่ยวชายแดนใต้ได้ครบทุกบรรยากาศทั้งเดินป่าชมเขาเที่ยวน้ำตกหาดทรายชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับด้วยมิตรภาพและความประทับใจ

0: ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่นตำรับความอร่อยของเมนูแนะนำในชุมชนท่องเที่ยวจนถึงร้านอาหารมาตรฐานระดับไทยซีเล็กที่พร้อมเสิร์ฟรสชาติอาหารอัตลักษณ์3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีและนราธิวาสในบรรยากาศสุดแสนประทับใจผลไม้ชายแดนใต้รสชาติเข้มข้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงทั่วไทยส่งออกไกลทั่วโลกทุเรียนเสด็จน้ำยะลาทุเรียนไซขาวทุเรียนบางนาราลองกองตันหยงมัดมังคุดในสายหมอกส้มโอปูโกลูกหยียะรังกล้วยหินบรรนังสตาร์สินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากแหล่งวัตถุดิบที่มาของสินค้าเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คุณค่าจากโลโก้สู่โกลบอลของฝากผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากทรัพยากรในท้องถิ่นแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ด้วยมรดกตกทอดแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นการเดินทางที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ความประทับใจในทุกสัมผัสที่3จังหวัดชายแดนใต้มีดีที่ชายแดนใต้โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์แทนตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
2: เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยอยาแย่ให้สุนัขโมโหยาเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจยาแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่ายาหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัข

วิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดีใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วยมาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้างแค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้วเพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเรามาร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ

0: ู่พี่น้องชาวใต้ในรายการใต้สันติสุข
1: ถึงช่วงสุดท้ายนะคะที่คิดว่าน่าจะถูกใจสายกินหลายๆท่านค่ะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนพื้นที่นี้ค่ะของดีที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือขนมคอมออาบูหรือว่าเขาเรียกว่าขนมวะดินนะคะเมนูสุดอร่อยของ3จังหวัดชายแดนใต้กันขนมคอมออาบูนะคะหรือว่าบางชุมชนก็จะเรียกว่าขนมวะดินมีลักษณะคล้ายขนมเกาะกวนนะเป็นขนมหวานที่ทำกินกันมานานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำง่ายราคาถูกแล้วก็รสชาติอร่อยเก็บไว้ได้นานนะคะบางคนคิดยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคือตัวฉันเองเนี่ยเห็นจากรูปเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆขนมต้มของเรานะแต่จะมีจุดแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะจุดต่างๆอะไรเดี๋ยวมาฟังกันเนาะเครื่องปรุงที่ใช้ทำขนมคอมออาบูนะคะก็จะประกอบด้วยข้าวเหนียวมะพร้าวขูดน้ำตาลสายเกลือน้ำนะคะวิธีทำค่ะก็นำข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปคั่วให้กรอบนะคะแล้วก็นำไปโม่ให้เป็นแป้งละเอียดนะโดยแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะเพื่อที่จะนำไปคลุกกับขนมเนี่ยส่วนหนึ่งนั่นเองจากนั้นเนี่ยต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่น้ำตาลทรายมะพร้าวขูดคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวเหนียวที่เราโม่
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นางประเชิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยร่วมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปเป็นยวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
3: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
10: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์ขวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอไซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอภูพานอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสอำเภอร่องคำอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเจีอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพลทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรส่วนที่จังหวัดนครพนมมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 72%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลาพระยาจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Middle
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
3: ของมันเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัล

0: นภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญญนันท์ สัทธะ รัชนันสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันอภิญญาดวงสินนะคะตลอด55นาทีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสัญญาณคลื่นวิทยุปกติหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นอนาล็อกนะคะทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือใครอยากจะฟังเสียงแล้วหน้าตาของผู้ดำเนินรายการเป็นยังไงหน้าตาของแขกรับเชิญเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์นะคะพูดขนาดนี้แล้วช่องทางนี้ก็คือเพจของสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็เพจของรักสุขภาพกับสคร6รวมถึง Facebook ของสคร6ด้วยก็เข้าไปรับฟังกันด้วยนะคะจะได้ร่วมพูดคุยผ่านคอมเมนต์กันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณอภิญญาเวลาที่จัดรายการวิทยุเนี่ยผู้ฟังทั้งบ้านคุณผู้ฟังเขาจะโทรมาเราจะมีการแบบคุณผู้ฟังวันนี้เราเปิดแสดงความเห็นเรื่องนี้มีท่านใดอยากจะร่วมพูดคุยกันในรายการก็โทรมาได้นะคะเดี๋ยวเรารับสายหน้าไมค์หรือถ้าเกิดใครที่อายไม่อยากจะพูดหน้าไมค์เขาก็อาจจะฝากข้อความไว้แต่ว่าในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีหรือว่าสื่อต่างๆมันมีการพัฒนาเราก็ใช้วิธีการพูดคุยผ่านช่องทางคอมเมนต
3: ์
1: บาง
3: แชท
1: ใช่บางคลื่นบางรายการก็อาจจะมีเป็นแอดไลน์ก็มีนะให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยคุยผ่านช่องทางนั้นมา
2: อันนี้มีน้องหน่อยนะคะเข้ามาชมเรานะคะ
1: อุ้ยขอบคุณมากคุณ
2: โส
1: คุณโสพี่ดาหมูหวานนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามมีประโยคบอกเล่าที่จะร่วมรณรงค์เกี่ยวกับให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีนะคะให้ห่างจากโรคและภัยสุขภาพก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะตอนที่เราจัดครั้งแรกเนี่ยเรามีกระเป๋าผ้าเนี่ยเป็นรางวัลให้ด้วยนะก็คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการจัดส่งคุณผู้ฟังที่โทรมาหลังไมค์เนี่ยฟังจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: โอ้โหไกลมาก
1: ตอนที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของที่เนี่ยโอ้ไปไกลจริงๆนะไปถึงสมุทรสาครข้ามอ่าวไทยไปเลยค่ะเราไม่ได้ยิงสัญญาณแค่ภาคพื้นดินเราข้ามอ่าวไทยไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะ
2: คลื่นแรง
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้แบบจิตอาสาละกันไม่มีรางวัลอะไรให้นะคะ
2: เสียใจเลยค่ะคุณโสภิดาบอกว่าเป็น FC มาตลอดเลยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่รายการในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีเรื่องราวโรคระบายสุขภาพมากมายเลยมาฝากคุณผู้ฟังเราก็จะหยิบประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาสอดแทรกนะคะ อย่างช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะฝนตกมันก็จะเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบางบ้านเนี่ยอาจจะคว่ำถ้วยถังกะละมังหม้อปิดฝาภาชนะอะไรไม่ทันมันก็เกิดเป็นยุงลายขึ้นมาทีนี้เราจะป้องกันยังไงอ่ะเราก็ใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะก็คือการทายากันยุงนะคะเพราะว่าการทายากันยุงเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้ยุงกัดได
3: ้
1: มันชื่อมันบอกอยู่แล้วยาทากันยุง ถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะคะ
3: ยุงกัด
1: พื้นเป็นพื้นที่ที่มียุงชุกชุมนะคะก็ควรจะหมั่นทายากันยุงนะคะฉลากข้างขวดยากันยุงเนี่ยมันจะเล็กเน
2: า
1: ะ
2: เล็กมาก
1: เราใช้วิธีนี้เลยเราใช้วิธีนี้เลย
2: สายตาดีแบบเราอายุน้อยแบบเรา
1: ถ่ายรูปเราจะใช้สายตาเพ่งทำไมอ่ะ เราก็เอากล้องมือถือไปถ่ายรูปแล้วค่อยขยายดูว่าข้อควรปฏิบัติวิธีใช้มันยังไงดิฉันเนี่ยเมื่อก่อนตอนทาเนาะเขาจะบอกว่า 6-8 ชั่วโมงแล้วค่อยทาซ้ำเพราะบางทีเหงื่อมันออกไงมันก็จะทำให้ยาเนี่ยมันอาจจะหายไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เราก็ไม่ได้ทาตามที่เขาบอกนะเรามันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะก็อาจจะทาบ่อยขึ้นอะไรแบบนี้นะคะค่ะถ้าถูกยุงกัดนี่เสี่ยงเป็นโรคเลยค่ะ
2: ยุงกัดนะคะโรคหลายโรคเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าช่วงนี้ที่มีแบบฝนตกเยอะๆนะคะก็ที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยนะคะก็คือไข้เลือดออกเนาะที่เจอเยอะๆเลยนะคะก็อย่าลืมกันนะคะว่ายุงกัดแค่ครั้งเดียวนะคะเสี่ยงหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มีไข้เลือดออกด้วยนะคะ

0: คะนอกจากป้องกันยุงกัดแล้วเมื่อกี้ที่คุณกุ๊กบอกนะคะว่าต้องทายากันยุงเนาะอย่าลืมกำจัดแหล่งที่ยุงวางไข่ด้วยซึ่งเราก็จะมีมาตรการสามเก็บสามโลกเนา
1: ะ
0: สามเก็บเนี่ยคือเก็บอะไรบ้างเนาะก็คือเก็บบ้านเก็บบ้านคืออะไรเก็บบ้านก็คือทำความสะอาดบ้านกันปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เก็บน้ำเก็บน้ำก็คือพวกถ้วยถังกะละมังหม้อหรือว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นแจกันเราใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนเนา
1: ะ
0: ยุงมันก็จะไปวางไข่ได้นะคะแล้วก็อีกเก็บหนึ่งก็คือเก็บขยะ
1: ค่ะ
0: ขยะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นเรากินขนมทิ้งถุงไว้พอฝนตกลงมาค่ะน้ำมันไปขังอยู่ที่ถุงหรือว่าที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที
1: ่
0: เป็นขยะนะคะมันก็จะ
1: ใช่ใช่
0: วางไข่แล้วก็เป็นยุงออกมากัดเราอีก
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างภาพที่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นชัดเลยเก็บบ้านเขาบอกเก็บบ้านให้โปร่งโล่งสบายไม่เป็นที่เกาะพักของยุงดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่ต่างจังหวัด
0: เพื่อนวันไหนคะวันนี้
1: ไหมทุกที่ต้องมีต้องเพื่อนต่างจังหวัดหรอกบ้านดิฉันก็อาจจะเป็นเวลาที่ทุกคนอ่ะตากผ้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บางทีไม่ได้เก็บเข้าตู้เลยไงจะไปแขวนไว้จะมีราวสอง
0: ร
1: อง
0: ก็ช่องแขวนเหมือนกันค่ะ
1: ลองเนี่ยคุณผู้ฟังลองไปขยับได้เลยผ้าของคุณ
0: อ
1: ่ะยุงบินออกมาพรึบนั่นแหละคือที่เกาะพักของยุงเพราะมันแบบมันเยอะไงแล้วเสื้อผ้าบางทีมันสีทึมสีคุ้มโทนสีอะไรอย่างนี้
0: ยุงจะชอบความมืด
1: ใช่ลองไปขยับได้เลยตอนเนี้ยยุงบินออกมาแน่นอนอ่ะเก็บน้ำแจกันที่เราพูดถึงเน
0: า
1: ะคุณลองสังเกตแจกันที่เราไหว้พระนะคาบตรงแจกันนะบางทีเราเทน้ำออกคุณบอกว่าฉันก็เทแจกันทุกรอบนะแต่ทำไมมันยังมียุงล่ะมันอาจจะมีคาบไข่ยุงลายเนี่ยอยู่บริเวณขอบแจกันก็ได้ลองดูนะเพราะว่ามันต้องขัดล้างด้วยไงแล้วก็อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมพอดีมีเพื่อนเนี่ยเขาไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะแล้วประเทศเขาอะเวลาที่เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยเขาจะติดเป็นไวนิลเลยนะติดเป็นไวนิลหรือว่าพื้นที่ตรงนี้นะกำลังเกิดไข้เลือดออกระบาดอยู่นะมีผู้ป่วยกี่รายเขาขึ้นเลยนะแล้วสิ่งที่ฉันเห็นอย่างหนึ่งก็คือเขาจะคล้ายๆเราแหละเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำแต่เขาจะชี้ชัดไปตรงจุดที่ว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมีจุดนึงที่ฉันคาดไม่ถึงที่ฉันเห็นในไวนิลเขาคือมันเป็นรางน้ำฝนน่ะมันเป็นรางน้ำฝนแล้วข้อต่อเลยคือด้วยอารมณ์แบบว่าใบไม้มันอาจจะไปอุดตันทำให้เกิดน้ำขังก่อนที่จะไหลลงมาไงแค่นั้นนะคะก็เป็นแหล่งลูกน้ำยุงลายด้วยนะคะส่วนเก็บขยะอันนี้เห็นมาด้วยตาเนื้อสองข้างเลยก็คือพัดลมอะค่ะใบพัดพัดลมอยู่ในกองขยะที่เห็นเนี่ยคือเราไปลงพื้นที่ที่พบไข้เลือดออกแล้วก็มันก็ต้องเดินทำงานเนาะสำรวจว่าตรงไหนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มั่งต้องยังไงไปเจอไอ้ใบพัดพัดลมอะค่ะที่มันเป็นขยะมันหงายขึ้นเนาะพอหงายขึ้นในตรงแกนกลางอะมันจะเป็นแอ่งสามแอ่งนั้นนะที่เราเอาไว้ใส่อะ
0: ใช่
1: ลองไปส่องดูอะมันมีลูกน้ำยุงลายด้วยตอนนี้หน้าผลไม้เปลือกทุเรียนเปลือกเงาะเปลือกมังคุดเปลือกผลไม้เนี่ยตัวดีเลย
0: อีกอย่างหนึ่งที่คุณกุ๊กอาจจะไม่เคยเห็นสับปะรดสีค่ะที่มันเป็นก้านออกมาอย่างนี้นะคะมันจะเข้าไปอยู่นะคะหรือว่าแถวบ้านนะคะอยู่อีสานนะคะก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เขาตัดแล้วมันก็จะมีช่องว่างที่น้ำมันไปขังอยู่ได้นะคะ
1: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าบางหมู่บ้านข้างบ้านดิฉันเนี่ยแหละแหมบ้านเราป้าข้างบ้านเลยเหตุการณ์เยอะมากเขาก็จะปลูกสับปะรดสีเนี่ยบนรั้วเลยมันสวยงามนะแต่ความสวยงามนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแหล่งรังโรคก็ได้อ่ะพูดมันดูน่ากลัวไปเลยแล้วจะทีนี้ไอ้บางคนถามเอ้าแล้วจะคว่ำยังไงอ่ะสับปะรดสีคว่ำที่หนามบ้านใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะหยอดลงไปเลยค่ะเอาได้ที่ไหนเราพอสตอใกล้บ้านหรือคุณแม่คุณป้าอสมลองขอเขาดูลองทักเข้าไป
0: หรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะไม่มีสายอะเบดเนาะใช้ทรายธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพื่อไปโรยไว้ให้เต็มเพื่อไม่ให้มีพื้นที่น้ำขัง
1: ถม
0: อย่างเช่นเหมือนกระบอกไม้ไผ่ที่บอกว่ามีช่องว่างใช่ไหมคะเอาทรายไปหย่อนให้มันเต็มกระบอกอะค่ะ
1: ก็ต้องให้ท่วมน้ำใช่ไหม
0: มันไม่มีใช่เหมือนถมที่ให้มันเต็มอะค่ะมันก็ไม่มีพื้นที่ให้น้ำเข้าไปขังอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะแต่ต้องมีทรายด้วยเนาะต้องมีเรื่องของทราย
0: ดินก็ได้อะไม่มีทรายก็ดินทั่วไป
1: ยังไงเราก็ต้องรอดจากโรคไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ฟังส่วนประเด็นหลักวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงโรคไข้การหลังแอ่นคุณผู้ฟังเคยได้ยินโรคนี้ไหมตอนที่ฉันถามว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้เราจัดอะไรกันดี คุณอภิญญาบอกว่าค่ายการหลังแอ่นหรือพี่แล้วก็อ้าวมันเคยได้ยินนะได้คือจริงเอาตรงๆไหมเราเคยได้ยินตอนสมัยเรียนไง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ว่ามันเกิดในประเทศไทยนะแต่มันคือเป็นโรคนึงที่เราเอาตรงๆว่าเป็นเด็กยุค80 90เนาะก็จะเห็นตามโปสเตอร์เห็นตามนู่นตามนี่เนี่ยแต่พอได้มารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันสามารถพบได้เหมือนกัน
0: ได
1: ้ค่ะก็เป็นการรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
0: ้นะคะใช่ค่ะโรคนี้นะคะบางรายนะคะอาการเขาก็แค่เริ่มต้นเหมือนไข้หวัดธรรมดานี้แหละค่ะทำให้หลายๆคนนะคะชะล่าใจไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะมันก็เลยทำให้บางรายเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนนะคะก็อย่างเช่นพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะคะ
1: เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการรักสุขภาพกับสคล.6นะคะตั้งแต่ที่เราจัดมาเนี่ยทุกโรคเนี่ยอาการมันจะเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดเลยไข้สูงปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อทีนี้มันจะต้องไปดูในเรื่องของการคัดกรองเพิ่มเติมแล้วว่าคุณไปไหนมามั่งคุณไปทานอะไรชีวิตประจำวันคุณทำอะไรรวมถึงอาชีพด้วยนะ
0: เดินทางในพื้นที่เสี่ยงก็ได้
1: ใช่เพราะปัจจุบันเนี่ยการเดินทางมันง่ายขึ้น มันสะดวกขึ้นมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของโรคแบบว่าเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือเราเพื่อนก็อาจจะไม่รู้หรือเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราเดินผ่านเดินเจอเดินพบอะไรเนี่ยเป็นแต่ต้องบอกว่าคำว่าเดินผ่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามันติดเลยนะอันนี้ก็เป็นคำเปรียบเปรยเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกโรคเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังได้ติดตามรับฟังเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเหมือนไข้หวัดธรรมดาทีนี้มันจะต้องแตกออกไปแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไรสาเหตุเป็นยังไงเราจะป้องกันตัวยังไงทุกโรคที่เรามาบอกคุณผู้ฟังในทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะเราพยายามจะย้ำคำว่ารู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้มันป้องกันได้จริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไม่ค่ะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพปิดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
3: ้โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกัน ันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
4: ค่ะคุณฟังคะกลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรับฟังผ่าน Facebook Live ของเพจสวทชลบุรี 99.75 และเพจของสคร6ชลบุรีและเพจของรักสุขภาพกับสคร6ชลบุรีในอนาคตนะคะเราอาจจะไลฟ์สดผ่านช่องทางต่อๆด้วยก็ได้ให้หลายช่องทางเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาขอทักทาย FC ก่อนดีกว่านะคะค่ะคุณโสภิดาเราทักทายไปแล้วนะคะคุณชัตตาพรคงศักดิ์กองศักดิ์น้องอาชีเหรอคะ
5: น้องอาช
4: ีสวัสดีค่ะอาจารย์อ่านี่เขาทักทายคุณหมอมาแล้วแต่เรายังไม่ได้นำคุณหมอเลยนะสวัสดีค่ะอาจารย์ร่วมฟังด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณนุชมณีนุชนะคะเขาบอกว่าน่าฟังมากค่ะดูเสียงดิ
5: ทำเสียง
4: สองเราทำเป็นแบบแอปเสียงคุณนุชนะคะเห็นแขกรับเชิญของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณหมอมาเพื่อให้คุณฟังได้รู้ก่อนรู้ทันป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นนั่นเองค่ะคุณหมอค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับโรคไข้การหลังแอ่นค่ะว่าคือโรคอะไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องเอามาพูดกันวันนี้มันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคะ
6: ค่ะก็โรคไข้การหลังแอ่นนะคะก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่านิซิเลียเมนิงเจติดิสนะคะก็เชื้อนี้ค่ะก็สามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรงนะคะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นซึมชักนะคะแล้วก็ส่งผลให้เสียชีวิตได้นะคะ
5: แสดงว่าโรคนี้นี่ไม่ใช่โรคใหม่ใช่ไหมคะคุณหมอ
6: ค่ะจริงๆโรคเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่มีมานานแล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยบางประเทศมีมากบางประเทศมีน้อยนะคะบางประเทศที่มีผู้ป่วยมากๆเนี่ยก็อาจจะเช่นบริเวณแอฟริกาตอนกลางนะคะที่เรียกว่าซาฮารานะคะใต้ทะเลทรายซาฮารานะคะแต่ว่าบางประเทศเช่นประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยไม่ได้เยอะนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถึงไม่ได้มีผู้ป่วยเยอะแต่ก็ทำให้เกิดความรุนแรงได้นะคะดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยโรคไข้การหลังแอ่นก็เลยเป็น1ใน57โรคที่ต้องเฝ้าระวังตามพ.ร.บ.โรคติดต่อนะคะ
4: ค่ะอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้เนี่ยคือติดต่อยังไงแล้วก็หลายคนที่บอกว่าแสดงว่าคือบางทีเขาอาจจะกังวลหรือเปล่าว่ามันจะติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัดหรือเปล่าคะคุณหมอ
6: ค่ะหลักๆเส้นทางการติดต่อของโรคเนี้ยนะคะก็ติดต่อผ่านทางการสัมผัสพวกสารคัดหลั่งนะคะเช่นละอองฝอยจากการไอจามนะคะการพูดคุยใกล้ชิดนะคะตลอดชนกันใช้สิ่งของร่วมกันนะคะเช่นแก้วน้ำช้อนหลอดหรือว่าสูบบุหรี่ร่วมกันนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัดนะคะต้องเรียกว่าสัมผัสใกล้ชิดจริงๆเช่นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นรูมเมทกัน
5: นะคะหลายคนสงสัยว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยเนี่ยทุกคนจะต้องติดไหมคะ
6: จริงๆไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยจะติดนะคะแต่เราว่าก็คือนับว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะคะซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ
5: แล้วใครบ้างคะที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในโรคไข้การหลังแอ่น
4: เลยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงคะหมอ
6: ต้องบอกก่อนค่ะว่า กลุ่มเสี่ยงในที่นี้หมายถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงนะคะก็จะแยกเป็น1เด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า5ปีนะคะซึ่งสามารถเกิดชักได้นะคะและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายนะคะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะต่อมาอย่างที่2คือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็คือกลุ่มผู้เดินทางนะคะไปในพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะเช่นแอฟริกาตอนกลางนะคะตลอดจนผู้ที่แสวงบุญนะคะในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะอันนี้ก็เคยมีรายงานการระบาดเกิดขึ้นนะคะค่ะ
4: ค่ะคือนอกจากกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้เราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
6: ปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าการอยู่ในสถานที่ที่แออัดนะคะพื้นที่บางอย่างเช่นหอพักที่แออัดหรือว่าในพื้นที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆในสถานที่จำกัดเนาะก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะการพักผ่อนน้อยนะคะการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นนะคะก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะ
5: แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงอะคะคุณหมอบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นหวัดธรรมดาหรือฉันอาจจะเป็นไข้กลางรังเอ็น
6: ค่ะสิ่งที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดานะคะก็คือว่าอย่างโรคไข้การหลังแอนนะคะไข้จะมีไข้สูงนะคะเพราะว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะส่วนที่ทำให้ติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอาจจะมีอาการปวดศีรษะนะคะหนาวสั่นอาเจียนปวดเมื่อยได้นะคะนอกจากนี้นะคะหากเริ่มอาการมีการรุนแรงแล้วเนี่ยก็จะมีอาการคอแข็งซึมสับสนชักนะคะส่วนอาการทางผิวหนังก็อาจจะมีพวกจุดเลือดออกทั้งสีแดงสีม่วงตามผิวหนังได้นะคะซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ก็อยากให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีอะค่ะ
4: คำว่าจุดเลือดออกตามผิวหนังเนี่ยแสดงว่าจุดเลือดออกที่ผิวหนังนี่คือสำคัญมากเลยใช่ไหมคะหมอมันคือบ่งบอกเลยว่าแบบรุนแรงแล้ว
6: เป็นระยะที่เจอเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วต้องบอกตามนี้นะคะ
4: คือจริงๆแล้วคนคงไม่ร้อยถึงอาการนี้หรอกม
6: ั้งจริงๆไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นเริ่มกินไม่ได้อาเจียนตลอดเนี่ยไปเถอะ
4: ทีนี้เมื่อกี้ค่ะก่อนที่คุณหมอจะเข้ารายการเราพูดกันถึงเรื่องตรงนี้ค่ะว่าคุณหมอว่าโดยมากเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยจะเริ่มต้นแบบนี้เลยไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นอาเจียนปวดเมื่อยแต่เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเราฐานะที่เราเป็นหมอเวลาเราซักถามคนไข้หรือคัดกรองเนี่ยต้องขอความร่วมมือเลยเนาะให้พูดถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาชีพหรือว่าเดินทางไปไหนมาด้วยใช่ไหมคะมันจะได้มาบวกกับการวินิจฉัยโรคของเราได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างในกลุ่มเด็กเนาะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะคะเกี่ยวกับอาการนะคะแต่ว่าประวัติการเดินทางของผู้ปกครองด้วย อะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญนะคะ
5: แล้วโรคนี้จะรักษายังไงอะคะคุณหมอ
6: ค่ะก็โรคนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการรุนแรงแต่ว่ามียาปฏิชีวนะนะคะที่สามารถรักษาได้ยิ่งได้ยาเร็วก็ยิ่งมีโอกาสหายสูงนะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยค่ะ
5: แล้วทีนี้ถ้าเราพบว่าคนในครอบครัวเนี่ยป่วยเป็นโรคไข้การหลังเอ็นเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
6: ก็เมื่อผู้ป่วยนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้การหลังเอ็นนะคะก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบนะคะเพื่อดำเนินการสอบสวนโรคนะคะแล้วก็ประเมินว่าผู้สัมผัสเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายขึ้น
4: ค่ะอันนั้นก็อย่างนึงแล้วแล้วมีอะไรที่เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะคุณหมอนี่ของการแบบบางทีอาจจะแบบไปสัมผัสผู้ติดเชื้อที่อาจจะเสี่ยงต่ำอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ในสมาชิกในบ้านนะคะหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อนะคะมาทานเองนะคะควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะคะอันนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่บอกแล้วถ้าเสี่ยงต่ำก็คือให้สังเกตอาการตนเองนะคะประมาณ10วันนะคะหากมีไข้สูงนะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือรีบให้ไปพบแพทย์เนาะไม่ต้องรอให้มีคอแข็งอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นผู้สัมผัสแล้วเนี่ยแค่มีไข้ก็รีบไปดีกว่า
4: แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการแจ้งประวัติสิ่งที่ตัวเองผ่านพ้นมาด้วยว่าไปไหนยังไงมาบ้างเพราะว่าบางทีใช่อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกไปว่าโดยมากจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงต้องบอกไปให้หมดเลยนะคะค่ะ แล้วเขาบอกหลายคนเนี่ยก็ถามกันมาเลยว่าโรคนี้มีวัคซีนป้องกันไหมคะ
6: ในโรคนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายสายพันธุ์แต่วัคซีนจะป้องกันได้บางสายพันธุ์นะคะถามว่าก็ป้องกันได้บางส่วนพูดสรุปได้ประมาณนี
4: ้
6: นะคะแต่ก็ถ้าไปพื้นที่เสี่ยงนะคะก็แนะนำให้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะอ
4: ย่างเช่นผู้ที่อาจจะต้องเดินทางไปทำธุรกิจไปศึกษาต่ออะไรต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงนั่นแหละในประเทศเสี่ยงใช่ไหมคะก็ต้องรับวัคซีนไปก่อนเพื่อป้องกันตรงนี้ด้วยแล้วเวลากลับมาก็ต้องสังเกตอาการตัวเองหน่อยก็ดีเนาะ
6: ใช่ใช่
4: ว่าจะมีอาการอะไรยังไงไหมนะคะอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางท่องเที่ยวหรือการศึกษามันไปได้ไดอาราบิวเวิลด์และทั่วโลกและเพราะนั้นมันจะต้องมีการเหมือนกับถ้าไปประเทศนี้เราต้องรับวัคซีนไข้เหลืองนะถ้าไปประเทศนี้เราต้องฉีดวัคซีนแบบนี้นะแล้วพอกลับมาสังเกตตัวเองอีกรอบนึงด้วยนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเราจะนำพาอะไรเข้าสู่ครอบครัวเราบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะจริงๆก็ก่อนไปก็แนะนำนะคะไปพบคลินิกการท่องเที่ยวนะคะเวชศาสตร์ท่องเที่ยวหรือว่าโรงพยาบาลก็จะมีวัคซีนพวกนี้อยู่นะคะแจ้งว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเน
5: า
6: ะ
5: ก็จะมีการฉีดวัคซีนแต่ก็ควรจะถั่วเผื่อเวลาไว้ด้วยใช่ไหมคะเผื่อว่าฉีดปุ๊บมันไม่ได้ออกเดินทางได้ทันทีเนาะมันอาจจะต้องเว้นระยะเวลาให้กับภูมิคุ้มกันให้เราภูมิคุ้มกันขึ้นก่อน
4: ที่ไปรุ่นก็ชอบพูดกันว่าบูทบูทรอให้บูทบูทก่อนให้บูทบูทก่อนแล้วค่ะคุณหมอคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้คุณหมอมีเรื่องที่จะฝากกับคุณผู้ฟังไหมคะ
6: ค่ะก็ในการป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นนะคะก็จริงๆไม่ได้ยากนะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือ 1. ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นสุขอนามัยทั่วไปนะ
4: อ
6: ันที่ 2. ปิดปากนะคะเวลาไอหรือจามนะคะปิดปากปิดจมูกนะคะอันที่ 3. ไม่ใช้แก้วน้ำนะคะช้อนหลอดหรือบุหรี่ร่วมกับผู้อื่นนะคะ 4. พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 5. สังเกตอาการนะคะหากมีไข้สูงร่วมกับปวดศีรษะนะคะหรือมีจุดเลือดออกตามตัวให้รีบไปพบแพทย์นะคะไม่ต้องรอดูอาการนะคะ
4: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนรองผู้อำนวยการสคล6ชลบุรีค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยละกันเนาะก็สามารถรู้ก่อนรู้ทันป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นได้นะคะเอาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะ
6: สว
4: ั
6: สดีค่ะ
4: ผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
7: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
8: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
9: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
8: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
7: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.5 MHz ค่ะก็พบกันในทุกวันพฤหัสหลังข่าวต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ล่ำลาคุณหมอส่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราพูดถึงไข้การหลังแอ่นนะคะซึ่งคุณหมอได้บอกแล้วว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยติดต่อผ่านละอองฝอยนะคะแล้วก็การสัมผัสใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะไม่พบบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันก็คือมีความรุนแรงสูงทั้งตัวผู้เป็นแล้วก็มันอาจจะไปติดคนรอบข้างคนในครอบครัวพอคนในครอบครัวติดอ่ะลูกไปโรงเรียนไปติดโรงเรียนสามีภรรยาไปทำงานไปติดที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ไปเมามอยกับคนข้างบ้านไปติดได้นะคะเราก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำคัญมากเลยนะคะก็คือเรื่องของการสังเกตอาการนะคะตั้งแต่ระยะแรกเลยอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะคะก็คือถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงนะคะคอแข็งหรือว่าซึมเนี่ยหรือว่าอาจจะมีผื่นจ้ำเลือดออกนะคะที่คุณหมอพูดไปเมื่อกี้นะคะเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะหรือซื้อยาทานเองเนาะควรจะมีการรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ
0: ค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดอันนี้เป็นชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่เราพูดทุกสัปดาห์เหมือนกันก็คือการล้างมือเป็นประจำนะคะการไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะปิดปากเมื่อเราไอจามแต่เวลาที่เราไอจามแล้วเราปิดปากเนี่ยเราก็ต้องล้างมือของเราด้วยนะแล้วก็หรือใช้แอลกอฮอล
1: ์เวลา
0: ล้างมือแอลกอฮอล์เจล
1: ค่ะคุณกูขอมาแล้วว่าให้ไอ้ตรงนี้นะคะให้เอาตรงนี้
0: ตรงนี้คือตรงไหนคะคนฟังที่ยังไม่เห็นภาพค่ะ
1: ต้องแขนนะคะต้องแขนนะคะให้มาปิดอย่างนี้ถ้าเราเอามือตรงฝ่ามือนะคะปิดเราจะไปจับไปอะไรทำให้แพ้ต่อไปได้แต่ว่าถ้าเราใช้ตรงนี้มันจะช่วยลดการแพ้ได้นะคะ
0: คำว่าปิดปากเวลาไอจามก็คือใช้แขนแล้วเนี่ยฮึบขึ้นมาเลยฮึบขึ้นมานะคะช่วงข้อศอกเราอะค่ะ
1: จะได้กิน
0: เหมือนเราป้องกันตัวอะไรที่อ่านแล้วก็ไออะไรอะช่างก็เชยไปแต่ถ้าเกิดเราใช้มือแล้วเราไม่ได้ล้างหรือเราลืมล้างเราไปจับลูกบิดประตูห้องน้ำไปจับก๊อกอะไรที่เป็นจุดสัมผัสร่วมสาธารณะค่ะมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันกระจายไปซึ่งอันเนี้ยเป็นพื้นฐานทุกโรคเลยนะ
1: ทุกโรคหลายโรคก็คือ
0: เกิดจากตรงนี้แหละ
1: จากตัวนี้ค่ะที่ทำให้แพร่เชื้อนะคะ
0: แล้วก็เรื่องของการพักผ่อนด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคำว่าพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยสมัยเนี่ยฉันบอกเลยนะว่ามันยาก
1: มากค่ะ
0: เพราะว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นดาวไถ
1: ่ไถอะไรคะ
0: ไถฟีดนี่แหละทุกช่องทางที่มีก่อนจะนอนต้องเข้าไปก่อนทำพิธีกรร
1: ม
0: ทุกช่องทางนะคะ
1: ถ้าสมัยก่อนไถเนี่ยคือถ่ายตังค์
0: แต่ตอนนี้เป็นดาวไถโซเชียลนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องปรึกษาแพทย์เรื่องของวัคซีนคำว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีต่างๆผู้ที่ต้องเดินทางไปในประเทศอย่างที่คุณหมอบอกอะไรนะซาฮาราอะไรนะกลุ่ม
1: ไหนราชอาณาจักร
0: อะไรนั่นนะคะก็คืออาจจะต้องรับวัคซีนก่อนเดินทางไปแล้วก็ต้องรู้ล่วงหน้าอย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าต้องรอให้วัคซีนมันบูทด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าอย่างไข้การหลังแอ่นก็คือฉีดแล้วก็ต้องรอ10วันภูมิถึงจะขึ้นเต็มที่นะคะ
0: ค่ะใครที่ได้ฟังแล้วแบบอิญาติฉันไหมข้างบ้านฉันไห
1: ม
0: มีข้อสงสัยมีข้อกังวลก็สอบถามได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้นะคะเพื่อจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะให้เหมาะสมแต่ละกรณีไปนะคะที่สำคัญก็คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ใช่ทุกคนที่จะติดเชื้อนะคะแต่ถ้าเกิดพบแพทย์เร็วประเมินความเสี่ยงเร็วเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคแล้วก็การแพร่เชื้อได้อย่างดีเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นจากความรู้และการป้องกันนะคะจะดีกว่าที่จะต้องไปรักษาเสมอเลยนะคะ
0: ค่ะเราพูดถึงเรื่องวัคซีนเนาะหลายท่านก็การฉีดวัคซีนที่บางทีไปโรงพยาบาลต่อคิวนานไหมนู่นนี่นั่น
1: จะนานค่ะ
0: สำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะก็น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันไปบ้างแล้วทีนี้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงล่ะอย่างเราเนี่ยวัยละอ่อนวัยรุ่นอยู่เลยเรายังวัยรุ่นเราจะทำยังไงถ้าเกิดใครที่ต้องการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่วัคซีนทางเลือกวัคซีนทางเลือกมีอะไรบ้างก็มีวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสนะคะแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส
1: RSV
0: วัคซีนป้องกันโรคสุกใสนะคะก็สามารถ โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่สคล6ชลบุรีนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะรับบริการฉีดวัคซีนนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดว่าเขามีกฎเกณฑ์มีอะไรยังไงนะคะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0382609700ต่อ12ค่ะหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ที่ชลบุรี อยู่แถวอำเภอบางละมุงหรือใกล้เคียงใกล้เคียงตรงบางละมุงนั่นแหละก็โทรสอบถามไปที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันก็คือ064-089-246ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยอยู่ที่ตลาดลานโพอำเภอบางละมุง
1: ที่ขายอาหารทะเล
0: หรือที่ขายอาหารทะเลตอนไปครั้งแรกนะฉันแบบนึกว่าคอเรียมอาหารเขาสดจริงๆพูดแล้วก็อยากจะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะตรงที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันศูนย์เวชศาสตร์ขออภัยค่ะพูดผิดอีกแล้วศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกัน
1: ค
0: ือจริงๆคือศูนย์พัทยารักนั่นแหละศูนย์พัทยารักนะคะแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อรีโนเวทชื่อเป็นศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันทั้ง12สคล.ก็มีแบบนี
1: ้
0: แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะคุณฟังนอกจากจะให้บริการวัคซีนอย่างที่ได้บอกไปแล้วเขาก็มีวัคซีนสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วย
1: พวกไข้เหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ
0: รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยคนไม่เยอะนะที่เนี้ยไปได้เลยแล้วก็ดูเป็นแบบ
1: ไพ
0: รเวทมากเผื่อบางคนบอกโอ๊ยไปโรงพยาบาลหลักโรงอะไรงี้คนเยอะเดี๋ยวจะไปเจอคนรู้จักรอคิวนานคุณลองใช้ตรงนี้เป็นทางเลือกดูนะคะ
1: สะดวกมากเลยนะคะ
0: ไปปรึกษาเสร็จก็ไปช้อปปิ้งกับคอเรียมข้างหลังตลาดลันพูของสดของแห้งแต่ของสดสดจริงยอมรับเลยนะคะเหมือนเราเป็นรายการท่องเที่ยวเลยถ้าเกิดทำรายการท่องเที่ยวด้วยนี่จะดีนะคะ
1: จะดีคืออาหารด้วยนะคะ
0: ย้ำกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจก็คือสคล6ชลบุรีนะคะ0382609700ต่อ12ส่วนศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันที่ตลาดลันโพนะคะอำเภอบางละมุงก็คือ0649089246สำหรับวัคซีนทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะก็มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิว
1: โมคอคัส
0: นะคะป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะป้องกันโรคงูสวัดป้องกัน RSV แล้วก็ป้องกันโรคหูใสก็ลองโทรไปสอบถามกันได้สำหรับวัคซีนทางเลือกนี้นะคะหากคุณผู้ฟังคะตลอดช่วงเวลาที่เราอยู่กันนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวทักทายคุณปุ้ยส่งโทรศัพท์มานะคะก็มีคุณนาทีนะคะได้รับความรู้ดีครับนะคะคุณโจโจบาออยนะคะมีสาระมากๆครับ FC แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็กดใจรัวๆอ่ะนะคะหลายท่านก็ยังแบบบางท่านก็อาจจะไปทำงานบางท่านก็ที่ฟังอยู่อาจจะฟังแบบ work from home จริงๆเนี่ยการรับฟังวิทยุเนี่ยในอดีตมันคลาสสิกเน
1: า
0: ะโอ้ชอบเพราะบางท่านขับรถอยู่ก็สามารถจะฟังวิทยุไปด้วยก็ได้หรือบางท่านบอกว่าเด็กยุคใหม่อาจจะแล้วจะฟังวิทยุทางไหนนอกจากพวก Facebook Live แล้วเนี่ยคุณเข้าไปเว็บไซต์นะแล้วคุณพิมพ์ชื่อสวทชลบุรีเนี่ยก็มันฟังผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยเข้า Google เนี่ยพิมพ์เลยสวทชลบุรีก็จะขึ้นเลยแล้วคุณก็กด
1: ทางมีเยอะมาก
0: แค่คุณเข้าถึงมาถึง
1: เรื่อง
0: ล
1: ิ
0: ท
1: ิ
0: มาถึงลิทิตี้แล้วแค่คุณเข้าถึงนั่นแหละแล้วคุณก็กดเลยนะคะเหมือนที่ตอนนี้วัยรุ่นชอบพูดว่ารับรู้ว่าแต่อาจจะไม่รับเรื่องเอาละค่ะ
1: มีผู้ชม
0: มีอะไรอีก
1: นะคะ
0: โอ้คุณคุณนนทพัฒน์คุณนัทพลที่เข้ามารับชมวันนี้คนชมเยอะอยากแจกของแต่เอาไว้สัปดาห์หน้าดีกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราพูดถึงเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วพูดถึงเรื่องการทากันยุงพูดถึงสามเก็บป้องกันสามโร
1: ค
0: สัปดาห์หน้าค่ะอันนี้โปรยสปอยไว้ก่อนเลยปล่อยทีเซอร์ก่อนเลยว่าเราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงก็จะพูดถึงเรื่องของยุงเป็นหลักและอาจจะมีเรื่องของแมลงที่อาจจะพบว่าเอ๊ะทำไมเราต้องป้องกันสัปดาห์หน้าแล้วก็จะลึกไปถึงเรื่องของยาทากันยุงเรื่องทรายกำจัดยุง
1: อาจจะต่อเวลาแล้วนะคะนี่
0: อาจจะต่อเวลานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง รายการรักสุขภาพกับสคล6ได้ใหม่ทาง FM 99.75 MHz แล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจสวทชลบุรีเพจของสคล6ชลบุรีเพจของรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีนะคะรายการเรามีทุกวันพฤหัสบดีค่ะหลังข่าวเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันธัญญานันท์สาถารัชนันสกุล
1: ดิฉันอภิญญาดวงศิลป์ค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสคล6ชลบุรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
6: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
7: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
8: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
9: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
6: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: การรัก ักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
10: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
11: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
12: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
13: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
13: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืน สำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่6สิงหาคมนะฮะ2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวเยอะนะก็ไปกันเลยดีกว่านะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเนี่ยวันนี้เป็นวันพระนะครับ NBT Connect

มีมากก็ทำบุญมากบางคนมีน้อยก็ทำบุญน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านล้านหนึ่งจะได้บุญมากกว่าคนที่ทำแค่20บาท50บาท100บาทอยู่ที่เจตนาความเสียสละอยู่ที่กำลังทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจตนาความมุ่งมั่นที่ทำบุญและอยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ทำบุญเพื่อคนอื่นนะครับจากสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีนะครับวันนี้วันพระนะท่านผู้ชมครับไปกันที่ข่าวสารของเราครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นบทสรุปขั้นหนึ่งแหละนะกรณีที่มีการยิงตำรวจที่ตากใบนะเมื่อวานนี้ก็บอกบิ๊กรานนะเดี๋ยวนี้ใช้ชื่อบิ๊กรานเลยทีเดียวนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสคนร้ายก็ไม่ยอมพูดง่ายนะก็มีการยิงปะทะกันแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายนะก็คือนายสมานมะลีแล้วก็นายอับดุลมูคริตปูดเตะนะครับอีก1รายหลบหนีไปได้นะก็ติดตามจับกลุ่มแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยในพื้นที่ก็บอกเลยว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อมเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีก็จะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เกิดเหตุนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รัฐสูญเสียเนี่ยก็ต้องตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้แบบนี้แหละนะครับจะจับเป็นหรือว่าจะวิสามันก็แล้วแต่คือเขาไม่ยอมเขาต่อสู้นะครับเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็จะเห็นว่าใครที่มาทำเนี่ยก็ต้องมีผลตามมานะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆนะ40กว่าปีก่อนเวลาเรียนหนังสือเนี่ยก็เขาจะเรียก4จังหวัดชายแดนใต้นะยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลเป็น4จังหวัดที่คนไทยเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าพุทธนี่ฮะแต่ช่วงหลังนี่คือตัดยะลาตัดสตูลออกนะเพราะสตูลจริงๆแล้วโดยตัวเลขก็พุทธกับมุสลิมก็ใกล้เคียงกัน51 49แล้วเนี่ยแล้วก็สตูลก็ไม่เคยเกิดเหตุความไม่สงบนะเพราะว่าสตูลเนี่ยพื้นที่ติดมาเลเซียทางบกเนี่ยไม่มีนะถ้าติดก็น่าจะทางทะเลแถวตะลุเตาแถวเกาะลีเป๊ะติดทางลังกาวีเขาแหละนะแต่ถ้าทำทางบกเนี่ยก็มีเนี่ยยะลากับนราธิวาสนะครับอ่ะก็ความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับตากใบไปยังอยู่กันที่ชายแดนใต้นะฮะแต่คราวนี้เป็นเรื่องกีฬาหน่อยคือนราธิวาสเมื่อวานก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลโกโลก FA ครับเตะกันอยู่ดีๆอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมานะครับทำให้มีนักเตะทีม FC ยะลานะเสียชีวิตก็คือนายซอฟวันอาแวร์แล้วก็มีบาดเจ็บไปมานี่บาดเจ็บ8คนเลยนะท่านผู้ชมตอนแรกข่าวบอก2นะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นพร้อมกับเหล่ากาชาดก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บนักกีฬาที่บาดเจ็บ8รายนะแล้วก็มีการมอบปัจจัยช่วยเหลือแล้วกันนะรายละ 2,000 บาทเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟบันอาแวร์ด้วยนะครับที่เสียชีวิตนะซึ่งอยู่ที่อำเภอแหวงนะครับนราธิวาสก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและให้กำลังใจอีก8คนนะผ่าเพียงเดียวเนี่ยโอ้โหเสียชีวิต1บาดเจ็บ8อ่ะท่านผู้ชมน่ากลัวจริงๆนะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่ามาเมื่อไหร่นะแต่ก็นึกถึงตอนที่เตะฟุตบอลโลกแหละที่บอกเนี่ยว่าที่อเมริกาเนี่ยพอเขาเตะแล้วก็เขาตรวจสภาพอากาศแล้วคิดว่าช่วงเนี้ยมันเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าเขาก็หยุดเตะไปก่อนนะเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับก็น่ากลัวจริงๆนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทีมเนี่ยแหละครับ FC ยะลาแล้วกันนะฮะมาร์ทกลับมาที่ชลบุรีนะครับก็กรณีเกี่ยวเนื่องกับคดี5ศพฝัง

ดินนั่นแหละนะท่านผู้ชมครับก็ได้จับผู้ต้องหาไปได้4คนแต่ตัวการใหญ่ก็อย่างที่ทราบก็คือนายป๋องนะครับซึ่งมีการนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายป๋องจะบอกเป็นอดีตภรรยาก็ได้นะถ้าเกิดฟังอย่างนั้นนะครับก็ไปออกรายการโหนกระแสแหละแล้วก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องสนิทกับนายป๋องก่อนหน้านี้ก็ไปคนนึงละก็คือดาบตำรวจซึ่งเกษียณอายุราชการไป12ปีอ่ะซึ่งกรณีนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเขาก็เกษียณไปนานมากแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งนี่เป็นตำรวจปัจจุบันเลยนะฮะสืบเลยคือข้อมูลนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับข่าวก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะพูดถึงก็น่าจะคนนี้แหละนะไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่มีบอกชื่อนะนะครับก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแหละนะครับก็บอกว่าตนเองเนี่ยมาเป็นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ปี56ก็ยอมรับนะว่ารู้จักในป๋องแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักเพราะว่าอะไรเพราะเคยจับในป๋อง2ครั้งด้วยคดีแรกกักขังคดีที่2เนี่ยพยายามฆ่าแล้วก็ในป๋องนี่ก็ติดคุกไปเกือบ8ปีนะมิถุนา69ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ป๋องเนี่ยโทรมาหาสวัสดีครับพี่ผมเองครับตำรวจท่านนี่บอกโอ้ก็ตอนแรกโทรมาป๋องไหนก็เลยบอกป๋องที่ตัวพี่เคยไปจับผมด้วยอะไรประมาณนี้นะก็นึกขึ้นได้แล้วก็ถามว่าเอาเบอร์พี่มายังไงเนี่ยก็บอกว่าพี่เคยไปจดเขียนเบอร์ทิ้งไว้ให้พ่อผมเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ไปตามสืบไปแหละนะครับนี่คือตำรวจเขาอ้างหลังจากนั้นนายป๋องก็โทรมาอีกรอบนึงกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญและครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะตำรวจท่านนี้บอกก็โทรไปหาในป๋องนี่แหละนะครับระหว่างที่ในป๋องเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาคดีลักพาตัว2พี่น้องรัสเซียที่เป็นข่าวนี่แหละนะครับทีมสืบเนี่ยก็ใช้ตำรวจท่านนี้แหละโทรไปหาในป๋องแต่ว่าโทรติดต่อไม่ได้ปิดเครื่องคือถ้าฟังเงี้ยก็สรุปได้ว่าจริงๆชุดสืบของสภ.ห้วยใหญ่นี่ก็รู้แหละว่าตำรวจท่านนี้รู้จักป๋องมีเบอร์ในป๋องเพราะถ้าตามคำให้การในการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าที่โทรไปหาในป๋องล่าสุดเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของทีมสืบในการให้ติดตามตัวในป๋องในคดีที่2พี่น้องรัสเซียหายตัวไปประมาณนี้แล้วก็ทุกอย่างมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วพร้อมย้ำว่าไม่เคยใช้ป๋องเป็นสายเป็นนิ้วอะไรก็ว่าไปนะไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและยังเป็นคนที่เคยจับกุมในป๋องด้วยครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยหนึ่งในคนที่ให้ข่าวกรณีเนี่ยเขาก็ไปชี้ตัวแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็ไปชี้ไว้สองคนก็ไม่รู้ว่าเป็นท่านนี้หรือเปล่านะเนี่ยแต่ก็น่าจะใช่แหละนะฟังอย่างนี้มันก็ทำลายมันก็ใช่อ่ะนะครับแต่อยู่ที่ว่านั่นแหละเคยโทรหากันจริงแต่อย่างที่ตำรวจท่านก็อ้างว่าโทรเป็นเรื่องงานกับอยู่ในป๋องโทรมาส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ทางการสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละนะครับว่าจะมีเกี่ยวเรื่องยาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะของกรณีนี้ซึ่งตำรวจก็ยังตามอยู่แล้วก็นักข่าวก็ยังไม่ปล่อยคดีนี้นะยังตามอยู่เพราะว่าต้องบอกเป็นคดีที่อุกอาจอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญจริงๆนะตอนแรกก็ทำเกิดกับสองพี่น้องชาวรัสเซียนี่ก็โอ้โหซึ่งเขาก็มาเรียนอยู่ในเมืองไทยนี่แหละนะมาอยู่เมืองไทยตั้ง7ปีแล้วก็ไปเกิดกับพ่อแม่ลูกอีกโอ้โหแบบมันเหี้ยมโหดจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่นี้คือพูดง่ายทุกคนก็เชื่อกันแหละว่าถ้าไปขุดเขาลูกนั้นเนี่ยมันน่าจะเจออีกอะนะป่าชากแง้วอะไรที่เขาบอกนี่แหละนะครับตรงห้วยใหญ่คือเวลาขับรถไปเนี่ยมอเตอร์เวย์นะไปแถวนั้นเนี่ยด้านหลังตรงนั้นมันจะเป็นที่ที่เลี้ยวเข้าไปตรงเขาชีจันได้มีร้านกาแฟที่มีเครื่องบินเยอะๆเดี๋ยวนั้นแหละเยอะๆเลยนะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นป่าเป็นที่โล่งเป็นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีนึกว่าจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เชื่อว่าวันสองวันนี้แหละก็น่าจะมีความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องตำรวจห้วยใหญ่ที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะกับนายป๋องนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเรียกว่าสะเทือนขวัญเหมือนกันนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคือต้องเรียนงี้ผมเนี่ยติดตามอินฟลูอยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นช่างภาพถ่ายภาพสัตว์ผมก็ยังดูข่าวเนี่ยเขาทำคลิปก่อนหน้าเกิดเหตุเนี่ยประมาณ2วันบอกว่าเขาเพิ่งไปเขาเขียวหรือไงเนี่ยนะไปให้อาหารเสือแล้วบอกเนี่ยเสือมันแบบแยกเขี้ยวมันขู่แล้วก็บอกเสือในกรงเนี่ยน่ากลัวกว่าเสือในป่าเพราะเสือในป่ามันกลัวคนในประเทศไทยเนี่ยคดีเสือทำร้ายคนเนี่ยไม่มีมานานแล้วอะไรเงี้ยเออโอ้โหพอไม่เกิน2วันก็มีคดีนี้แหละนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุณสุชาติชมกลิ่นก็มาโพสต์ข่าวนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือน่าจะเป็นเสือโคร่งนะท่านผู้ชมครับทำร้ายคุณศักรินวิชาจารย์พนักงานราชการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตขณะที่นอนพักกันนะในอาคารลักษณะจริงๆผมดูแล้วเหมือนเป็นศาลาที่อยู่ในป่านั่นแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับทางอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็สั่งการให้ทีมเชี่ยวชาญนะครับทำการลงพื้นที่เพื่อจับเสือโคร่งในบริเวณสำนักงานเขตห้วยขาแข้งนี่แหละเพื่อเอามาตรวจ DNA นะท่านผู้ชมครับคาดว่าตอนนี้บริเวณใกล้ๆสำนักงานที่เป็นจุดที่พบศพของคุณศักรินทร์ด้วยเนี่ยนะครับจะมีเสือโคร่งอยู่ประมาณไม่เกิน5ตัวเท่านั้นแหละนะครับเมื่อจับได้แล้วเขาจะมาตรวจ DNA ของเสือเทียบกับขนที่ล่วงอยู่ใกล้ๆกับร่างของคุณศักรินทร์จะได้รู้ว่าเสือโคร่งตัวไหนที่ทำร้ายเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ติดตามมันเพื่อไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกเขาอาจจะมีการติดชิปอะไรก็ว่าไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาติดตามเสือก็ทำยังไงนะแต่เมื่อก่อนเวลาดูสารคดีเขาก็จะมีติดชิปบ้างที่ตรงไหนก็แล้วแต่จะได้เห็นว่าในวงจรชีวิตมันแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ยังไงหรือจะติดกล้องก็แล้วแต่นะเนี่ยจะได้รู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแต่ย้ำนะครับว่าไม่มีการทำร้ายเสือโคร่งแน่นอนนะครับคือเสือในธรรมชาติของไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มันแบบน้อยลงจนใกล้จะสูญพันธุ์เขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์เพิ่มจำนวนจนจำนวนเสือเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในป่านะจนเด่นชัดโดยเฉพาะห้วยขาแข้งเนี่ยมีมากกว่าชาวบ้านก็เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่นึกจะมีเหตุแบบนี้แล้วก็มาเกิดกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วจริงๆจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่มีคนชอบไปศึกษาธรรมชาตินะไปวิจัยไปอะไรต่างๆเยอะเพราะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จริงๆถ้าตามข้อมูลไม่ใช่อุทยานนะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งก็จะเข้มงวดอุทยานอีกนะครับนี่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณศักรินทร์วิชาจารย์ด้วยนะนะครับมีอยู่5ตัวก็คือพูดง่ายจับมาตรวจ DNA ตัวไหนที่มีพฤติกรรมทำร้ายคนเนี่ยนะแสดงว่าต้องศึกษาว่ามันทำไมมันถึงทำร้ายก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเสือที่ทำร้ายคนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากมันบาดเจ็บและมันแก่จนไม่สามารถที่จะไปล่าสัตว์ป่าได้เองละมันจึงเลือกหนทางสุดท้ายคือทำร้ายคนที่อยู่โดยรอบป่านะครับแต่ถ้ามันแข็งแรงเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปล่ากวางล่าอะไรของมันส่วนใหญ่อาหารในธรรมชาติมันคือกวางนะถ้าเกิดนี่ผมก็ดูคลิปของช่างภาพถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยบอกว่าป่าที่ไหนมีเสือเยอะแสดงว่าก็มีอาหารมันเยอะก็คือกวางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพฤติกรรมและเมื่อมันเคยกัดคนแล้วเนี่ยจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะแล้วก็มันอยู่รอบสำนักงานด้วยสิ5ตัวโอ้โหท่านผู้ชมนี่ก็เป็นกรณีที่ก็น่าตกอกตกใจอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากเสือนะพูดก็พูดนะผมเห็นบางคลิปอะปล่อยไอ้นี่ด้วยจระเข้ จ
ที่เพชรบุรีเลยเนี่ยอยากจะปล่อยจระเข้ให้สามารถขยายพันธุ์ได้ในธรรมชาติในป่านะไม่ได้ในเมืองนะในป่าผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะบางคนแบบไปเที่ยวกางเต็นท์ในป่าในอะไรแล้วก็ไปอยู่ใกล้ลำธารลำน้ำในป่านะแล้วเขาก็พยายามขยายพันธุ์จระเข้อีกโอ้อันนี้เสือก็เอาละนะครับแต่เขาจริงๆเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของเสือเนี่ยสมมติว่ามันเจอคนแล้วเรานั่งอยู่นะหรือเรายืนอยู่แล้วเราก็ลุกขึ้นยืนหรือลงนั่งเนี่ยเสือมันจะตกใจกลัวมันก็จะหนีไปเองอันนี้ผมดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่นี่แหละโดยปกติเสือในธรรมชาตินี่จะกลัวคนถ้ามันไม่แบบจวนตัวหรือว่าสุดๆจริงๆเนี่ยโดยปกติจะไม่มุ่งทำร้ายคนเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องรู้ซะก่อนนะว่าเป็นตัวไหนแล้วศึกษาจะได้ทราบเนี่ยสาเหตุจริงๆของการทำลายเจ้าหน้าที่นะครับอ่ะยังอยู่กันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเมื่อวานก็มีคลิปนะของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะครับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คือในแต่ละปีนะท่านผู้ชมครับหน่วยงานของรัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปทำเรื่องของงบประมาณจากสภานะครับแล้วก็เขาต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการนี่แหละทุกหน่วยเลยนะและเวลาที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยไปชี้แจงคณะกรรมาธิการเนี่ยเรื่องพิจารณาร่างงบประมาณเนี่ยนะตัวปลัดตัวอธิบดีต้องไปเองคณะไหนสมมุติว่าอธิบดีไม่ว่างเนี่ยก็มาใหม่ต้องมาเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นคลิปของอาจารย์วีระนี่แหละที่แกก็ตรวจเข้มของแต่ละหน่วยนะค่อนข้างจะเข้มข้นเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็มาถึงคิวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอาจารย์เมื่อกี้ผมก็ไปนั่งดูละนะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่พักในอุทยานนะครับอาจารย์บอกได้งบไปแล้วก็ควรจะมาพัฒนาเรื่องที่พักเพราะว่าพูดง่ายๆว่าอุทยานของไทยเนี่ยมันสวยงามมันก็มีหลายจุดที่ควรจะเช่นตะลุเตานี่เขาบอกว่าเหมือนอัลคาทรัสของอเมริกาน่าจะมีที่พักที่ดีอาจารย์ก็ชมนะที่น้ำหนาวนี่ผมก็เคยไปแต่ที่พักที่หนึ่งที่อาจารย์สะท้อนก็คือบอกว่าไปพักเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยหมู่เกาะซิมิลันบอกว่าอาจารย์ใช้คำว่าเลวทรามมากเลยยกตัวอย่างเลยบอกไฟปิด2 ทุ่มเครื่องนอนเนี่ยมันเป็นเตียงเหมือนเตียงเหล็กมีหนามเจ็บเตียงไม้ก็ไม่รู้นะครับต้องเอาผ้าห่มมาปูทับน้ำก็ไม่ค่อยเพียงพอเน็ตก็ไม่ค่อยดีอาจารย์ใช้คำว่าเลวทรามมากเลยโอ้โหกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี้ก็บอกว่าอยู่ไม่ติดอะนะครับพอกลับมาจากการชี้แจงงบประมาณก็มีการทำเอกสารชี้แจงเลยนะครับว่าอย่างแรกเลยในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่อาจารย์วีระพูดถึงเนี่ยจริงๆเรื่องที่พักเนี่ยเขาปิดไปเมื่อ8ปีแล้วนะ8ปีแล้วทุกวันนี้ใครจะไปเที่ยวซิมิลันเนี่ยจะไปได้แบบวันเดย์ทริปคือไปแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้พักนะครับบนเกาะบนหมู่เกาะอีกแล้วนะส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วแถวนั้นเขาก็ไปดำน้ำเท่านั้นเองนะฮะไปดำน้ำเมื่อก่อนมันจะมีเกาะดังมากนะชื่อเกาะทาชัยนายพูดตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็อยากจะไปเกาะที่มีชายหาดที่สวยที่สุดเลยนะในประเทศไทยเนี่ยเกาะตาชัยทรายขาวเนียนนุ่มแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดไปแล้วพอมันสวยงามมากคนไปกันเยอะนะครับตอนนี้เขาปิดไปก่อนนะครับแต่หมู่เกาะซิมิลันเนี่ยเขาจะไปดำน้ำแหละนะครับเนี่ยทุกวันนี้เป็นแบบวันเดย์ทริปนะครับส่วนอาคารบ้านพักบริเวณเกาะเมียงเนี่ยบอกว่าก็ปิดแล้วเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยทำเป็นแค่บ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติงานภาคสนามหรือรองรับภารกิจทางราชการเท่านั้นก็เป็นแบบบ้านรับรองหรือว่าบ้านของเจ้าหน้าที่บนเกาะเวลาต้องไปปฏิบัติงานเท่านั้นเองไม่ได้เปิดเป็นที่พักอุทยานเหมือนกับอุทยานอื่นนะครับแล้วก็อุทยานก็บอกว่าเช่นไอ้เรื่องของน้ำเรื่องไฟฟ้าเนี่ยคือมันแล้วแต่สภาพภูมิประเทศบางพื้นที่มันอยู่ห่างไกลก็ต้องใช้แบบจำเป็นนะครับต้องแบบบางส่วนก็ต้องใช้โซล่าเซลล์ไฟก็ต้องประหยัด
ก็ต้องแจ้งคือมันจะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าคนมาพักต้องอาบน้ำต้องทำธุระเรียบร้อยก่อน2ทุ่มไม่งั้นไฟมันจะปิดนะอะไรเงี้ยนะฮะก็พยายามชี้แจงอยู่นะครับก่อนเข้ารายการก็ปรากฏว่าอธิบดีเขาก็บอกเตรียมตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานนี่แหละว่ามันปิดไป8ปีแล้วทำไมยังเปิดให้คนเข้ามาพักได้ว่าอาจารย์วีระบอกมาพักเมื่อ4ปีก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องยาวเลยคราวนี้นะครับเรื่องนี้ผมต้องขอแสดงความคิดเห็นหน่อยในกรณีที่เราก็ชอบไปเที่ยวอุทยานนะแล้วก็ผมพักมาเยอะมากนะเมืองกาญเนี่ยไซโยกทองผาภูมิเกือบครบอ่ะเมืองกาญเนี่ยผมมีหลายอุทยานนะฮะน้ำหนาวอย่างที่อันวิลาผมก็ไปนะครับท้ายเหมืองภาคใต้ก็ไปนะครับตากสินมหาราชเขาชะเมาไปทุกภาคแล้วนะครับไปมาครบจริงๆผมว่าที่ภาคอุทยานนี่ดีนะครับเหมาะสมกับราคาถ้าท่านผู้ชมจองที่พักวันธรรมดานะคือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยก็ได้ลดราคาด้วยผมจำไม่ได้20หรือ 30% นะรู้สึกจะ20มั้งเนี่ยลดได้ลดด้วยแล้วก็การจะจองที่พักของอุทยานเนี่ยต้องจองผ่านแอปพลิเคชันของเขาเว็บไซต์ของเขาอะเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไงนะเพราะฉะนั้นมันต้องจองผ่านระบบละจองแล้วก็ต้องจ่ายเงินก่อนภายใน1วันจะไปที่ธนาคารหรือจะผ่านแอปก็แล้วแต่แล้วก็เอาเอกสารไปโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ผมไปมาผมประทับใจทุกที่เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีส่วนลดด้วยถ้าพักวันธรรมดาที่สำคัญคือปลอดภัยนะแต่ว่าเรื่องของอุทยานทั่วๆไปถ้าอยู่ในตัวเมืองไม่ได้ไกลตัวเมืองมากเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำเนี่ยมันก็โอเคจะมีบางแห่งอย่างที่อาจารย์วีระบอกปิด2ทุ่มผมก็เคยเจอนะที่ทองผาภูมิแล้วทองผาภูมิที่ผมไปนี่ก็เป็นบ้านพักแบบทาซานด้วยนะอยู่บนต้นไม้สูงแบบสูงน่ากลัวแต่มันก็คือเราอยากไปดูวิวไงว่าขึ้นไปแล้วพอ2ทุ่มเนี่ยท่านผู้ชมอุทยานน่ะปิดไฟหมดเลยแล้วเราอยู่บนในป่าบนเขาแล้วอยู่บนต้นไม้อีกโอ้โหท่านผู้ชมสุดแต่คือเราเลือกที่จะไปเนี่ยเลือกจะไปสัมผัสธรรมชาติไปนอนฟังเสียงอะไรจิ้งหรีดเราสรรหาด้านด้นไปเองอยากจะไปสัมผัสกับมันสักคืนนึงไม่ได้พักตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าที่พักอุทยานไม่ได้แย่นะแต่กรณีอย่างซิมิลันเขาบอกมันปิดไปแล้วแล้วก็เขาไม่สนับสนุนให้ไปค้างคืนมันจะไปทำลายธรรมชาติเขาไปแบบไปกลับอันนี้ก็น่าจะเป็นการชี้แจงของทางอุทยานที่น้ำหนักฟังได้นะแล้วโดยส่วนตัวอย่างที่บอกผมไปผมว่าพักอุทยานละหนึ่งคือปลอดภัยอ่ะแล้วก็ราคาไม่แรงแล้วเขาไม่ซีเรียสกับจำนวนคนเข้าพักท่านไปโรงแรมเนี่ยเอาลูกไปเนี่ยต้องมีเตียงเสริมใช่ไหมฮะแต่ว่าอุทยานไม่มีนะครับเขาบอกพักห้องนี้พักได้3คนเงยยกขยโงไปเขาไม่ตรวจหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงอาหารเช้าคุณนะส่วนใหญ่ที่เขาจะซีเรียสคือถ้ามันมีอาหารเช้านะครับแต่นี่ไม่มีอย่างน้ำหนาวนี่ก็ดีมากนะห้องพักใหญ่โตเขาชะเมาก็เหมือนกันนะครับท้ายเมืองนี่ก็โหห้องพักใหญ่นะฮะไม่แพงราคาไม่แรงด้วยแล้วก็มีส่วนลดนะเดี๋ยวก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกรมอุทยานเขาที่พักอุทยานนะครับผมว่าเหมาะสมกับราคาไม่ได้แย่นะนะครับอันนี้ต้องโดยส่วนตัวผมว่าใช้คำว่าเลวทรามมากอาจจะรุนแรงไปไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวบางยิ่งอุทยานที่อาจารย์วีระไปพักนี่มันปิดไปแล้วที่พักเลยนะนะครับนี่ก็กรณีของแถลงการอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะให้ความเป็นธรรมเขานะครับไปต่อกันที่ศูนย์พระพิรุณก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะนี่เป็นของกรมปศุสัตว์สารวัตรปศุสัตว์เนี่ยเขาไปสกัดการลักลอบนำเข้าเอ็นโคแช่แข็งกว่า12ตันที่จังหวัดสมุทรสาครเขาบอกเดินเกมรุกปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสนที่กำลังกันจับกลุ่มนะการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนที่จังหวัดสมุทรสาครตรวจยึดของกลางเป็นเอ็นโคแช่แข็ง 12.6 ตันโอ้โหนะครับท่านผู้ชมคิดดูคือมันแอบนำเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องคุณภาพความปลอดภัยความสะอาดอย่างถูกต้องหรอกนะครับ
เอากันเข้ามา4คันรถนะครับบูรณาการกันหลายหน่วยงานเลยนะท่านผู้ชมครับผมก็ไปดูนะว่าเอ๊ะไอ้เอ็นโคแช่แข็งเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันถึงได้แอบกันเข้ามาถึง12ตันนะท่านผู้ชมใช้รถ4คันเยอะมากนะคือรถ4คันใน3คันแรกเนี่ยขนไอ้เอ็นโคเนี่ยแช่แข็งเอ็นวัวนี่แหละนะครับคันที่4เนี่ยมันเป็นการเอาขนซากสัตว์โอ้โหทำเป็นขบวนการเหมือนกันครับผมไปดูข้อมูลเขาบอกว่าเอ็นโคแช่แข็งนี่ข้อมูลในเน็ตนะเจมินายบอกเอามาตุ๋นยาจีนกับเอาไปทำลูกจิ้มอ่ะเอ็นลูกจิ้มอ่ะอันนี้ก็น่าจะใช่แหละถ้าอย่างนั้นนะครับผมก็สมัยหนึ่งตอนที่ยังทานเนื้อวัวนี่ก็ชอบทานเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ทานละนะครับอ๋อไปงั้นทานระวังดีๆนะไม่รู้เอามาจากสมุทรสาครหรือมาจากฝั่งไหนอ่ะฝั่งเมียนมาเนาะนะจ๊ะนะมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะท่านผู้ชมครับนี่ก็ต้องชื่นชมกับทางสารวัตรปศุสัตว์นะครับแล้วก็ศูนย์อาหารร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณนี่ศูนย์พระพิรุณสามารถสกัดเอ็นโคแช่แข็งได้12ตันคนก็แปลกนะยังไปชอบทานเอ็นวัวเอ็นโคนะครับแต่เอาไปทำลูกจิ้มนะท่านผู้ชมสมัยก่อนก็ยังจำรสชาติมันได้แหละมันก็กรึบกรับกรอบนุ่มดีเหมือนกันแหละนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับความคืบหน้ากรณีเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนาะเบื้องต้นเนี่ยนะก็อย่างที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องแหละคนที่เรียกบรรจุไปแล้วที่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาก็ประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วก็เมื่อวานก็มีผลสอบกันออกมามาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่คือก็เราก็ทราบแหละว่ามันก็มีกระบวนการคนที่น่าจะจ่ายเงินเนี่ยประมาณ 6,000 ถึง 9,000 คนแต่คนสอบอ่ะ 400,000 นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีส่วนใหญ่คือไม่รู้เรื่องกับการทุจริตอ่ะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านและผู้สอบไม่ผ่านด้วยนะอันนี้ดีมากนะครับรวมถึงผู้ที่ได้มีการบรรจุไปแล้วนะครับก็จะแยกเป็นกลุ่มๆ ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านด้วยความสุจริตกลุ่มที่บรรจุแล้วแต่ต้องสงสัยและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตนะครับเขาก็ส่งข้อมูลให้กับปปช.แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีนะฮะรวบรวมต่างๆและนะฮะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคนที่สอบผ่านด้วยตัวเองไม่ต้องกังวลท่านสอบด้วยความรู้ความสามารถได้ทำงานต่อแน่นอนส่วนคนที่ผ่านด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยว่าไม่สุจริตจะพิจารณาตามพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านจริงเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือชัดเจนนะว่าการสอบที่ผ่านมาก็คงไม่ยกเลิกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาดูเป็นรายบุคคลเลยว่าคนไหนสอบผ่านแล้วคะแนนมันไม่ถูกต้องคนนี้ก็ต้องถูกสละสิทธิ์ไปนะครับส่วนคนที่สอบผ่านและคะแนนถูกต้องไม่มีการแก้ไขก็ทำงานต่อไปนะครับและเนี่ยที่ผมชอบก็คือบอกว่าตรวจสอบคะแนนผู้สอบไม่ผ่านด้วยนะครับเพราะเรากลัวว่าบางคนเขาจริงๆเขาทำได้อะแต่ก็ไปแก้คะแนนเขาให้เขาไม่ได้เพื่อให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยได้ไงมันก็มีผมว่าน่าจะมีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ครบถ้วนกระบวนความคือต้องตรวจข้อสอบใหม่ทั้ง 400,000 กว่าชุดง่ายๆเลยนะแล้วก็มาเรียงคะแนนใหม่น่าจะถูกต้องที่สุดและควรจะทำให้เร็วได้แล้ว นะครับเพราะจริงตอนที่จับได้เนี่ยมันก็ทนโทษขนาดนั้นนะนี่นะแต่วันนี้ก็เดินหน้าเต็มที่ส่วนใครที่สอบด้วยความสามารถตนเองสอบได้เนี่ยท่านก็สบายใจได้นะก็ได้ทำงานต่อแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสอบนี่แหละท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีตัวอย่างของคนหนึ่งคน ที่สอบได้คะแนนสอบปลัดอำเภอนะฮะได้คะแนนที่หนึ่งของประเทศเลยนะฮะชื่อว่าคุณวิศรุตโนราชคุณทันอายุ30ปี
สอบปลัดอำเภอได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศบางคนบอกโอ้โหอันดับหนึ่งสงสัยเลือกมาบรรจุที่ไหนอะเชียงใหม่อำเภอเมืองชลบุรีสงขลาหาดใหญ่ภูเก็ตโคราชแน่นอนนู่นะเลือกไปรายงานตัวที่อำเภอพบพระจังหวัดตากไปชายแดนเลยนะครับคุณวิศรุตโนราชนะสำเร็จการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐศาสตร์บัณฑิตกำลังศึกษาต่อปริญญาโทนะมาดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการในกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะครับที่อำเภอบางมะผ้าคือไปรายงานตัวที่อำเภอพบพระแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปเป็นท้องถิ่นอำเภอบางมะผ้าอีกนะโอ้โหคือชายแดนสุดๆน่ะนี่ขนาดคนที่สอบเป็นที่หนึ่งของประเทศนี้สอบด้วยความสามารถเลยนะอันดับหนึ่งเลยนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเออผมเพิ่งทราบนะนี่ว่าเดี๋ยวนี้สอบมาแล้วก็บรรจุแบบชำนาญการเลยนะโอเคนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ปัจจุบันเขาบอกมีนักศึกษาต่างชาติเนี่ยมาเรียนในมหาวิทยาลัยของไทยจำนวนมากบางส่วนเขาบอกว่ามาแบบผิดปกติผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะมีการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็มีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยนะครับก็จะมีการเรียกมหาวิทยาลัยนะครับที่มีข้อสงสัยกับการรับนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมาตรวจสอบกระบวนการรับสมัครและนะครับตรวจสอบหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนการยื่นวีซ่าเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และช่องโหว่ทางกฎหมายพูดง่ายๆว่า อาจจะแบบลงทะเบียนจากต่างประเทศเพื่อจะมาเรียนประเทศไทยแต่อาจจะมีการสวมสิทธิ์ส่งคนอื่นมาหรือไม่ได้มาเรียนจริงมาทำอย่างอื่นอะไรประมาณนี้แหละนะครับมาอยู่เลยหรืออะไรก็ว่าไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจสอบนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตในหลายชาติเลยนะท่านแรกก็คุณเปโดรสวาเลนนะครับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลานะนะครับคือมาประจำอยู่ประเทศไทยและกำลังจะไปประเทศอื่นต่อนี่แหละนะครับก็มีการต้อนรับกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับไทยกับสวิตก็สานต่อความสัมพันธ์ทุกมิติแหละนะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องนะเรื่องการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EC ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงและเกษตรกิจสิ่งแวดล้อมนะ BCG ความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับสวิตกับไทยเนี่ยสินค้าสวิตมีอะไรดังๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาฬิกาเนาะที่ผมพอจะทราบนะแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารแหละนะครับก็เป็นความร่วมมือกับแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยชอบไปเที่ยวเวลาไปยุโรปผมเคยดูคลิปในโซเชียลเขาบอกว่าเวลาไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมืองที่เขาผลิตนาฬิกาเนี่ยนะเขาจะติดธงของชาติ5ชาติที่เป็นลูกค้าหลักที่เวลามาแล้วก็ซื้อสินค้าเขาเยอะปรากฏว่าเขาบอกธงชาติไทยไม่เคยลงจากเสาเลยนะคือคนไทยเนี่ยแบบชอบเรื่องนาฬิกาสวิตเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายยี่ห้อเนาะนะครับหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับนะครับคุณแพทริกแฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนี่ก็มาอำลาในโอกาสครบ
วาระการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับนายกก็ย้ำว่ารัฐบาลไทยก็กำลังให้ความสำคัญและกำลังเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปไทยยูโรนี่แหละนะครับให้ได้ภายในปีนี้นะครับและการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี71ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับส่วนท่านเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กก็ยืนยันการเข้าร่วมประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้นะ 12-18 ตุลาคมก็จะมี IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเนี่ยเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทย191ประเทศจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย 15,000 คนเลยนะเป็นระดับบิ๊กๆของ IMF แล้วก็ของธนาคารโลกมาประชุมที่ประเทศไทยเราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะใช้โอกาสนี้แหละโปรโมทประเทศไทยทั้งเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะเราเนี่ยจะโชว์ทั่วโลกเรื่องการเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสดใช้ QR Payment ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งไทยช่วยไทยเนี่ยนะเราไม่ใช้เงินสดกันละเนี่ยเราก้าวหน้าก้าวล้ำมากนะเรื่องการสังคมที่ไม่ต้องใช้เงินสดนะ QR Payment แต่ก็ต้องมีเงินนะไม่เป็นแบงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหใช้กันมันเลยแต่ว่าไม่มีเงินในกระเป๋านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการคุยข่าว Radio Live นะประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับก็ถ้าทางวิทยุก็สวทชลบุรีนะครับ FM 99.75 MHz ทาง Facebook ก็แฟนเพจของสวทชลบุรีนะทาง TikTok ก็มีหลากหลายช่องทางนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3ประตูต่อ3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อรัฐการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อรัฐการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือและตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441 กด 2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
6: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
7: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้เราอะไรไม่ได้
6: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้า

0: กระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chews เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0: 12สิงหาคม2569
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอร์รูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
2: นายพระดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำเพลวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
5: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
6: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84 4.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรูเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
7: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลิและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
9: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัย ซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว้
0: สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิวระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่เยมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม3-3เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น5-5ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้แล้วต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMXImpact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบรล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีการทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโรแก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวว่า ในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
11: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
10: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
12: กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกก้าวนึงนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเกิดกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
10: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาพิเศษ2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญวัฒน์ธนาโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศรษฐ์เขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
14: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
15: ไหน หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
9: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยได้ยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาสูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022229098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรม ัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024 พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์มนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่6สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของการเกษตรนะคะสำหรับใครที่รักการเกษตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการปลูกต้นไม
0: ้
1: ที่เรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับสายปลูกต้นไม้ดูแลสุขภาพหรือว่าจะปลูกเพื่อกินเป็นอาหารเป็นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเตรียมคำถามไว้ให้ดีนะคะเพราะว
0: ่
1: าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะคะหลังจาก13:30 นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะให้โทรเข้ามาที่เบอร์02-276-9718นะคะสอบถามกับอาจารย์ทองธรรมดาได้ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะ
1: ค่ะ
0: รับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ทองนำมาฝากท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้พาไปใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาตินั่นก็คือเขาหน่อนะคะภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนนาเขียวขจีในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยค่ะสร้างภาพที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาหน่อและเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนคู่แฝดที่มีอายุหลายล้านปีนะคะอยู่ภายในวนอุทยานเขาหน่อเขาแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติถ้ำหินปูนแล้วก็ระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์ค่ะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะไฮไลท์สำคัญของเขาหน่อเนี่ยก็คือการเดินพิชิตยอดเขาผ่านบันไดหลายร้อยขั้นนะคะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยค่ะทั้งทุ่งนาหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวสุดสายตานะคะในช่วงเช้าก็จะมีสายหมอกลอยปกคลุมและช่วงเย็นค่ะก็จะได้ชมแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้านะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาหน่อก็คือปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบนเขาแก้วในช่วงพลบค่ำนะเป็นสายยาวคดเคี้ยวบนท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วนะคะเขาหน่อยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยภายในบริเวณถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำพระนอนรอยพระพุทธบาทจำลองและโบราณสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนในอดีตค่ะอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะเสด็จประพาสทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปกันได้เขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะพอเห็นรูปภาพจากข้างหลังนะคะ
0: ค่ะ
1: ใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเขาหน่อหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาได้ในเพจของออนไลน์นะคะติดตามออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นภาพสวยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเรียกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะถ้าอยู่บนยอดนะอยู่บนยอดดอยแบบนั้น
0: สามารถขึ้นไปได้นะคะ
1: ขึ้นได้เนาะ
0: ขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเดินเท้าไหม
0: เดินเท้า
1: อ๋อต้องเดินเท้า
0: ขึ้นไป
1: นะคะก็จะเห็นวิวแบบโอ้365องศา
0: ใช่ค่ะ
1: 360
0: บันได
1: เขามีแต่360
0: พอค่ะ
1: ที่ฉัน
0: เพิ่มเกินไปอีกนะ
1: เกินเนี่ยไม่มีใครเกินดิฉันเนี่ยต้องดิฉันเองนะคะ360องศาใครที่อยู่โซนนั้นนะคะก็อาจจะเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้แต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเขาหน่อนะคะอยู่ที่จังหวัดนคร
0: สวรรค์
1: เนี่ย เป็นความสวยงามแบบไหนเขาเข้ามาดูได้นะคะติดตามได้พี่ติ๋มคลองเตยเขาเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเลยนะคะขอสวัสดีน้องอ้อน้องกบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยบอกว่าทางออนไลน์ขอบคุณค่ะพี่อเนกพริกไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณตรินกฤตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาสวัสดีหัวหน้าด้วยนะคะคุณสวรรยาค่ะสวรรยาสงวนพงษ์นะคะเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิด
0: สวัสดีประบุญนะคะคุณสกุลคุณพูดนามสกุลหัวหน้าผิดนะ
1: สงวนบุญ
0: ค่ะ
1: ดิฉันพูดสงวนบุญ
0: สงวนพงษ์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอสงวนบุญนะสงวนบุญ
0: จัดพูดในการช่วงบ่ายๆแบบนี้มันก็จะ
1: กินข้าวเหนียวมาเนื่องจากว่าวันนี้กินมื้อเที่ยงเยอะเพราะอะไรลูกแม่มีกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์วันนี้คอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของถนนดนตรีไลฟ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าอำลาถนนดนตรีไลฟ์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับมาลีหัวหน้าใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของมาลีหัวหน้าที่จองที่นั่งไว้แล้วตามระบบเนี่ยก็เข้ามาได้น
0: ะ
1: มายืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าๆเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นแล้วนะมีคนเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยมีอะไรล่ะรถช่อง
0: มีเฉาก๊วยนมสด
1: นะของร้านคุณฝน
0: มีไก่ย่างตะไคร้เนื้อย่างมีผัดหอยทอด
1: มีหอยทอดผัดไทยมีห่อหมกมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสองฝั่งเลยคุณผู้ฟังสามารถมานั่งรับประทานได้แล้วก็มีจุดที่เราให้นั่งรับประทานด้วยจะเข้าไปในโซนห้องแอร์ก็ได้เนาะมีห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์นะคะก็รับประทานเสร็จแล้วทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะฝากไว้ด้วยอะไรที่เรารับประทานแล้วก็โต๊ะเปียกอะไรก็เอาที่ชุดเช็ดหน่อยก็ได้นะคะส่วนใครที่จะไปนั่งในบรรยากาศแบบว่าโอเพนแอร
0: ์
1: อยู่ที่แคนทีนของเรา
0: ก็ได้เช่นกันนะคะ
1: โรงอาหาร
0: ไม่ชอบความเย็นไม่ถูกกับ
1: สบายๆนะโรงอาหารเรานั่งแล้วก็ได้ชมวิวชมต้นไม้ไปด้วย
0: ได้เจอหลายๆท่านนะคะเดินผ่านไปมา
1: ใช่แล้วก็ลงทะเบียนนะคะเย็นนี้เราจะพบกับมาลีหัวหน้านะคะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนะคะกับบทเพลงแนวถนนดนตรีก็คือเพื่อชีวิตนะคะกับพี่โยพินโยรุ่งสมัย
0: แต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะมาให้ตรงเวลาถ้ามาเลยเวลาแล้วเนี่ยบัตรของท่านอาจจะหลุดได้นะที่
1: มาก
0: ่
1: อนนั่งก่อนเนาะมาก่อนนั่งก่อนมาหลังก็นั่งทีหลังไปนะคะแต่ว่าเราไม่มีการแย่งที่นั่งกันนะ อันนี้ก็เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนรายการพี่โอพินโยรุ่งสมัยถนนดนตรีเนี่ยน่ารักทุกท่านเลยค่ะ ใครที่พลาดโอกาสมาไม่ได้หรือว่าติดภารกิจอะไรไม่ได้จองหรือว่าอะไรติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถฟังออนไลน์ชมออนไลน์ได้นะคะ ที่เพจของถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะประเด็นเรื่องครม.ค่ะคือจริงๆแล้วในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องครม.มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าครม.เคาะเรื่องอะไรมีประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับครม.นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวพิมูฟนะคะภายใน1เดือนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนั่นก็คือพีโมฟนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งมีความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในบางพื้นที่ข้อสั่งการต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นั้นเร่งพิจารณารับรองสิทธิแล้วก็สถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนค่ะพร้อมกับรายงานผลต่อครม.ด้วยโดยกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบแล้วก็กรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วยค่ะต่อมาท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วย งานเจ้าของที่ดินนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็รับรองสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่แล้วก็รื้อถอนรวมไปถึงดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการต่อยอดผลการเยือนอินโดนีเซียซึ่งจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการเยือนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานหรือแม้แต่ความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยนะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คือปี2570ถึง2576นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่ EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่เลยนะคะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค

0: กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะซึ่งกรอบวงเงินอยู่ที่ 14,700 ล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะอยู่ที่10ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าค่ะปี2570ไปจนถึงปี2579พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ขึ้นมาซึ่งระยะทางอยู่ที่ 38.92 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบุรีนะคะอำเภอท่ายางไปจนสิ้นสุดจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งต้นทุนของน้ำแล้วก็ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ค่ะ
0: ค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่ารออาจารย์ทองจากสวนเพชรพิมายตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกสโลแกนด้วยนะคะ
1: เ
0: กษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะ
1: แฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์ทองเนี่ยจะทราบสโลแกนเราสองคนก็ทราบนะแต่บางทีพูดสลับไปสลับมา
0: ค่ะเอาในเมื่อมีท่านผู้ฟังมารอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ทองก็พร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมีฝนลงมาบ้างไหม อาจารย์หัวเราะมาก่อนทำใจแล้วนะ
2: ทีนี้นี่อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนาะ
1: คือ
2: เอลิโยก็ค่อนข้างจะแม่นเนา
1: ะ
2: คือมันมีตกแต่มันจะเป็นตกอีสานตอนบนนะครับหรืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยทางเหนือตอนบนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนี่ตกเกือบทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นทางเหนือตอนล่างนี่แรงนะครับอีสานตอนล่างก็ค่อนข้างแรงนะตกน้อยมากนะครับตั้งแต่เข้าฤดูฝนที่ประกาศฤดูฝนจริงจังจนป่านนี้เนี่ยซึ่งจะมีฝนตก5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้เนี่ยจะโดยเฉพาะอำเภอพิมายเนี่ยหลายที่ท่วมแล้วนะนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววนะครับก็จะต้องทำใจเนาะแล้วก็วางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงนะครับ
1: เช่นค่ะ
2: ครับพอดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดงานในโอกาสพิเศษนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่ามันนานจะมีจัดแบบนี้นะฮะก
1: ็
2: คือวันที่15กับ16นี้วันเสาร์กับอาทิตย์หน้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเรามีจัดงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เนา
1: ะ
2: นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานวันที่15 16นี้ด้วยนะครับก็จะมีนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมนะครับงานนี้ก็คือเขาเชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับน้องขบน้องอ้อจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานก็ได้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนิทรรศการพิเศษพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยเทิดไทยพระบรมราชชนนีนะครับในงานก็จะมีช็อปสินค้าหัตถศิลป์นะครับสินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดำริศิลปาชีพนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของจริงของอร่อย นะครับมี

0: านค้าที่ต่างไปจากงานทุกเดือนนะครับร้อยกว่าร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านค้าที่ต่างจากร้านค้าเดิมๆที่เราเคยพบกันทุกเดือนนะครับก็ตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีดนตรีในสวนนะครับเปิดเข้าชมฟรีด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับก็เปิดเข้าชมฟรีเหมือนกันปกติแล้วต้องเสียเงินนะ
1: อัน
0: นี้วันที่15-16นี้ก็คือชมฟรีแล้วยังมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนเนาะเสาร์อาทิตย์วันที่15-16ก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์ชายเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันงานเดือนหน้านะครับเดือนกันยาก็ยังมีปกตินะวันที่5-6นะครับชื่อว่างานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับแต่เอางานใกล้ๆก่อนวันที่15-16นี้เนา
1: ะ
0: เชิญชวนมิตรรักมักเพียงทั้งหลายนะครับใครว่างก็มาเที่ยวงานกันนะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะของเดือนตุลาก็คลอดคอนเซปต์ออกมาแล้วนะคะสีสันลีลาภูมิปัญญาท่องทุ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะ
2: กันยาก
1: ันยานะคะแต่เดือนสิงหาค่ะแต่เดือนสิงหาจริงๆแล้วเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็คือต้นเดือนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วก็มากลางเดือ
0: นที่2
1: ค่ะในกลางเดือนนี้ก็ไปชมค่ะไปชมศิลปะ
0: วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะครับสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรกินไทยเทิดไทยพระพันตรีหลวงนะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันตรีนะครับว่าได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะครับ
1: งานนี้อาจารย์มาจัดบูธเหมือนเดิมไหมคะ
0: อ๋อเปล่าคร
1: ับ อ๋อไม่มา
0: แต่ก็ไปร่วมงานอยู่นะแต่ไม่ได้ไปจัด
1: ของอาจารย์ก็จะเป็นงานเกษตรพอเพียงมากกว่าใช่ไหมคะ
2: อาจารย์ก็มาเดือนกันยาเลย
1: ต้นเดือนค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรดีคะ
0: พอดีมีแฟนรายการเนาะ
1: ค่ะ
0: คือเขาบอกเขาเป็นเอฟซีตัวยงฟังมาตั้งแต่สมัยพี่บรรโลมานะครับก็นานแล้วน
1: ะ
0: ครับปรากฏว่าคำถามที่ถามเนี่ยไม่น่าจะใช่ FC เราก็งงว่า FC อะไรจะถามปัญหาอย่างนี้น
1: ะ
0: ครับตอนแรกทีนี้ผมก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันมี2ประเด็นแล้ว1คือเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจสองก็คือผู้พูดไปรู้เรื่องทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นประเด็นไหนผมว่าไม่แน่ใจนะว่าระหว่างคนพูดกับคนฟังใครไม่รู้เรื่องมากกว่ากันที่เขาถามมาก็คือเขาบอกว่าเขาปลูกมะละกอไว้แล้วปรากฏว่ามันออกดอกติดผลเล็กๆแล้วมันร่วงหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องที่ผลร่วงดอกร่วงเนี่ยเราเคยพูดไปหลายครั้งมากแล้วนะครับ
1: จ
0: ริงเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงด้วยตรงนี้ก็เลยยิ่งงงไปใหญ่นะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลง FC นี่ส่วนใหญ่ที่ฟังผมนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมนะครับหรือผมพูดแล้วผมเข้าใจอยู่คนเดียว
1: อาจจะเข้าใจอาจารย์คืออย่างนี้อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่ได้จดไว้อ่ะบางทีอาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้จดไว้
2: ฟ
1: ัง
2: เพลิน
1: เหมือนเราอ่ะฟังเพลิน อาจารย์ว่าอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรอาจารย์เนี่ยเตรียมปากกากระดาษไว้ก็ดีนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็จะตายตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมาถามคำถามซ้ำๆเผื่อว่าครั้งหน้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นเราจะได้ถามเรื่องอื่นไปอีกนะคะเชิญอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยว่าวันนี้จะขอย้ำอีกสักทีนะว่าสาเหตุที่ดอกร่วงหรือผลอะไรเล็กๆแล้วมันร่วงเนี่ย ะครับมันก็จะมีสาเหตุเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าขาดน้ำนะครับก็คือเราไม่ได้ไปรดน้ำเลยปลูกธรรมชาติและบังเอิญธรรมชาติลงโทษอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นหน้าฝนปกติมันจะต้องมีฝนตกมาแต่ว่าฝนมันไม่ตกถ้าอย่างเงี้ยดอกร่วงก็คือขาดน้ำนะครับสองได้รับน้ำมากเกินไปแต่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนฝนตกเกือบทุกวันอย
1: ่
0: างเงี้ยได้รับน้ำฝนมากเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ดอกร่วงนะครับสาเหตุที่สามก็คือช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ดอกร่วงอันที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตคำว่าอากาศวิกฤตก็คือวันยังมีสามฤดูนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหมายฝนตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพืชปรับตัวไม่ทันดอกก็จะร่วงนะครับอันสุดท้ายก็คือต้นมันโทรมต้นมันโทรมอาจจะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่านะครับมีแมลงมากัดกินใบจนกระทั่งไม่เหลือใบที่จะสังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการลำเลียงธาตุอาหารหรือการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยลงก
1: ็
0: เลยทำให้ดอกและผลร่วงนะครับทีนี้รายการท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพวกมะนาวมะม่วงส้มโอไม่คิดว่าจะรวมมะละกอด้วยผมก็เลยบอกผมพูดถึงไม้ผลทุกชนิดนะครับมะละกอมันก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เขาบอกมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนตรงไหนนะครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเนาะความเข้าใจมันอาจจะต่างกันได้นะครับแต่อันนี้คือรวมต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดที่ออกดอกติดผลมากันเถอะนะครับก็จะมีผลกระทบจาก5สาเหตุนี้นะครับอันการที่ดอกร่วงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วเราไปแก้ที่เหตุนะครับอย่างขาดน้ำเราก็คงต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างให้น้ำมากเกินไปหรือฝนตกใส่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเนาะว่าอาจจะฝนตกเยอะเนี่ยเราจะต้องทำร่องให้น้ำมันระบายไปเร็ว
1: ๆ
0: ทำให้น้ำขังแช่นะครับหรือการจะลดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องดูดินเป็นเกณฑ์ว่าดินถ้ายังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับเพราะว่าการลดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะไปทำให้ไปแตกยอดแล้วก็สลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับประเด็นที่สามก็คือการเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพอปุ๋ยไปใส่ปุ๊บรดน้ำธาตุในตัวเองเคลื่อนที่เร็วก็เลยสลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับอันที่สี่อากาศวิกฤตนะครับกรณีอากาศวิกฤตเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมีทั้งร้อนสลับหนาวหรือมีฝนตกเนี่ยพวกนี้เราจะต้องฉีดพวกฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับบางคนก็จะถ้าชาวสวนนี่ก็จะนิยมพวกน้ำตาลทางด่วนนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ระดับนึงนะครับหรือถ้าอย่างในนาข้าวเนี่ยก็จะฉีดพวกฟิงนะครับเพื่อเป็นการไปปรับสมดุลนะครับส่วนไอ้ที่5เนี่ยกรณีต้นโทรมเนี่ยไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงเราก็คงต้องรักษาที่เหตุก่อน
1: อ
0: ันช่วงที่ต้นโทรมเราไม่ควรจะไว้ผลเพราะถ้าเราไว้ผลเนี่ยต้นมันยิ่งจะโทรมหนักไปอีกเพราะว่ามันต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกให้ทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าสาเหตุที่มันร่วงเนี่ยมันมีอยู่เท่านี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าโทรมาถามผมว่าแล้วมันร่วงแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรดีที่จะทำให้มันไม่ร่วงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกับมันหรือธรรมชาติที่ผันแปรนะครับฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยสูตรไหนไปใส่แล้วมันจะไม่ร่วงนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาก5สาเหตุนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่อากาศวิกฤตเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างอย่างกรณีเอายาขั้วเหนียวไปฉีด นะครับยาเครื่องเหลวก็มี2อย่างก็คือ1ก็คือเอาไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยกายานะครับอันนั้นเป็นสําเร็จรูปนะครับเราก็ไปซื้อมาฉีดอัตราใช้ก็ตามฉลากนะครับแต่ถ้าทําเองที่เราเคยแนะนำก็คือเอาน้ำตาลทราย2ช้อนหรือถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสได้จะยิ่งดี2ช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนดีออนไหนก็ได้เหล้าขาว50ซีซีผสมน้ำ20ลิตรไปฉีดช่วงแดดอ่อนนะครับ5ถึง7วันครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงในกรณีที่อากาศแปรผันผันอากาศที่ขีดได
1: ้
0: นะครับส่วนถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างต้นโทมเนี่ยเอายาคั่วเหนียวฉีดกี่ครั้งก็ร่วงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสารอาหารที่จะส่งไปเนี่ยนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงผลเนี่ยมันจะมีขั้วของดอกหรือขั้วของผลอยู
1: ่
0: ต้นมันวิกฤตเนี่ยนะครับรอยขั้วเนี่ยมันจะเกิดรอยแยกแล้วเชื้อราจะเข้าไปที่ขั้วมันนะครับเราเรียกว่าราเข้าขั้วนะครับจะทำให้ดอกและผลร่วงนะครับครับนะครับอันเนี้ยยาคั่วเหนียวช่วยไม่ได
1: ้
0: นะครับฉะนั้นต่อให้เอายาคั่วเหนียวไปฉีดยังไงก็ร่วงเราก็ต้องแก้ที่เหตุอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารวมหมดเนาะไม้ผลที่ออกดอกติดเป็นผลเนี่ยก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็ไปทำตามนะครับก็จะได้ลดการหลุดร่วงของดอกและผลได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะที่เราอาจจะต้องมีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเนาะการดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะโรคอันนี้เป็นยังไงต้องฉีดตัวไหนใช้สูตรอะไรนะคะต้องแยกให้ถูกต้องด้วยค่ะ
2: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะต้องรู้ว่ารู้สาเหตุของการเกิดรู้สาเหตุว่าพืชนั้นของเราอ่ะเกิดเป็นเพราะอะไรนะเราค่อยไปถามอาจารย์นะถึงวิธีการแก้ต่าง
1: ๆแล้วก็จดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกาขออภัยค่ะ13นาฬิกา32นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายค่ะคุณอ้อ
2: วันนี้เราใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz 105 MHz แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819ส่วน891 GHz นะคะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นนี้ AM 891 GHz นะคะซึ่ง2วันนี้วันที่6คือวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเราจะมีการปรับปรุงระบบอาคารเครื่องส่งห้องส่งด้วยเครื่องส่งสัญญาณนะคะสำหรับ AM 891ก็สามารถที่จะแวะไปฟังที่คลื่นอื่นก่อนได้นะคะจะไปฟังที่819ก็ได้หรือว่าใครที่ฟังรายการประจำของ AM 891 kHz เนี่ยก็อาจจะไปฟังที่ทาง FM 92.5 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการจะลิงก์กันอยู่นะคะหรือออนไลน์ก็ได้พิมพ์ Google นะคะรับฟังรายการได้ค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้นะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้ว1สายนะคะจากจังหวัดสงขลาคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับท่านครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องปลูกมะเขือพวงไว้ไว้กินเนี่ยสองสามต้นปรากฏว่ามันที่ใต้ใบอ่ะมีขาวๆเกาะดูเยอะเลย
14: ไม่มันบินได้ไหมครับ
13: มัน
14: บินได้ไหม
13: ก็บอกครับเทียบแป้งไหมครับ
14: ครับก็คือถ้าเป็นเทียบแป้งมันจะไม่ดินถ้าเป็นแมงวีขาวมันจะดินนั่นต้องสังเกตว่ามันดินหรือไม่ดิน
13: ไม่บินครับเกาะมันนั่นมันขาวเลยเป็น
0: เป็นอะไร
2: ตันฝ้าเหรอคะ
0: ใต้ใบโยกแยะเลย
14: คร
1: ับ เป็นอันนี้หรือเปล่าเสียขาวเปล่าเพลแป้งเปล่า
0: ขาว
14: แป้งเพลแป้ง
1: เพลแป้งส่วนใหญ่มะละกอจะเป็นเพลแป้งอ่ะ
0: ครับพอดีปลูกรู้ไหมกินน่ะ 2-3 ต้นเอง
1: จ้าอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์แนะนำนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
14: ก็คือถ้าปลูกไว้กินเนาะแล้วบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมันก็คงไม่ใช่เยอะแยะทุกใบนะครับไอ้ใบที่เยอะจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตัดแต่งออกไปนะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้พวกบอระเพ็ดยาสูบอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในรายการเนาะเอาบอระเพ็ดมาทุบเข้านะครับแล้วก็เอาใบยาสูบผสมร่วมแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วก็กรองเอากากออกเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาล้างจานนะครับอาจจะใส่เป็นป๊อกกี้ที่ฉีดรีดผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดก็เน้นฉีดไปให้โดนตัวเนาะนะครับหรือบางคนบอกหาบอระเพ็ดยาสูบไม่ได้จริงๆน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับเราว่ามาใส่ผสมน้ำแล้วเขย่าให้เป็นฟองแล้วก็ฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ตายครับนะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีล่ะนะครับสารเคมีก็จะมีหลายตัวเนาะอย่างพวกฟิโตนินนี่ก็พอได้นะครับหรือถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ประเภทถ้าเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็บิวเวอเรียบวกเมทาไลเซียมก็ได้ครับ
0: ครับผมถ้าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยจะฉีดช่วงไหนครับตอนเช้าตอนบ่ายครับ
14: ได้หมดฮะช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นๆก็ได้ครับแต่ช่วงแดดร้อนเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าที่เรียกว่าผสมโซดาไฟเนาะถ้าช่วงแดดร้อนเราไปฉีดเนี่ยอาจจะทำให้ใบไหม้นะครับ
0: คร
14: ับ ครับ
1: ฉีดช่วงไม่มีแดดเช้ากับเย็นหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
2: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะฝากไว้ได้นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไปทักทายทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามไหมคะ
2: ยังไม่มีคำถามนะคะแต่ว่ามีทักทายเข้ามาค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณจิรภานะคะทักทายกันเข้ามามีคุณสุเทพนะคะคุณสุเทพก็บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อย
1: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากต่างจังหวัดนะคะประชุมคุณประชุมค่ะอยุธยานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่าน
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์ว่าผมปลูกสับปะรดไว้สัก500-600ต้น600-600หน่อเนี่ยมันกำลังออกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่ให้ลูกมันใหญ
14: ่อ๋อเร่งโต
15: ครับ
14: เร่งโตก็เน้นเป็นตัวหน้าสูงเนาะเช่น16-88-25-77นะครับอาจจะสลับสูตรเสมอบ้างนะครับหรืออาจจะใส่เป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูผสมร่วมไปบ้างอันนี้ก็เร่งโตได้ครับ
15: ครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
15: ฮะอะไรเย็นนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าส้มโอผมมันออกลูกแล้วมันร่วงหมด
14: มันร่วงหมดร่วงจากการออกลูกเล็กติดผลเล็กๆหรือว่าร่วงตอนโตแล้ว
15: ร่วงลูกเล็กครับลูกเล็ก
14: ลูกเล็กก็เกิดจากสาเหตุก็อย่างที่ต้นรายการเราได้พูดไปหนึ่งก็คือขาดน้ำไหม
15: ขาดน้ำผมลดเลย
14: ลดเลยสองได้รับน้ำมากเกินไป
15: ครับ
14: สามช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจริงๆปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทำให้ร่วงที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตนะครับจริงๆเนี่ยคุณเหลือยามันเป็นดินเหนียวนะถ้าคุณลดน้ำบ่อยก็จะเกิดปัญหาทันที
0: นะครับเพราะอยุธยาเป็นดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินที่อุ้มน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่แถวอยุธยาหรือกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องการให้น้ำเนาะเขาจะให้น้ำเยอะเนี่ยดินอุ้มน้ำมันก็จะไปสลัดจอกสลัดผลทิ้งครับ
15: ครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประชุมนะคะจากพระนครศรีอยุธยานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะ
2: ค
1: ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องเกษตรโทรมาได้นะคะ
2: อืมค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะประมาณ10กว่านาทีคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะคะแล้วก็กระชับคำถามหน่อยค่ะจะได้หลายๆท่านนะคะหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้ความเดาเองนะคะต้องใช้ศาสตร์ในความน่าจะเป็นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างรายการของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดาถ้าวันไหนอาจารย์ทองติดภารกิจนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปามีหลายท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งสายจากจังหวัดยโสธรนะคะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: ครับอยากสอบถามว่าผมมีต้นสตออยู่ 2-3 ต้นผมไม่ออกลูกสักทีครับ
1: ต้นสตอ
16: มากี่ปีแล้วครับไม่มีโคต้นสตออยู่ 2-3 ต้นแต่ว่าไม่ออกลูกสักทีครับมีแต่เป็นดอกยาว
2: ๆปลูกมากี่ปีแล้วคะ
16: หลายปีแล้วครับ
0: คุณปลูกจาก
16: เนี่ยอะไรเพราะเม็ดอย่างที่ถามอ่ะ
0: ไม่ใช่คุณปลูกเฉพาะเม็ดหรือว่าปลูกจากติดตาม
16: ันเป็นดอกยาวๆใช่มั้ยครับอาจารย
2: ์ปลูกยังไงคะ
1: ไม่ต้องปลูกอ่ะใช้เพาะเมล็ดหรือว่าติดตาเอาคะ
16: เอาซื้อต้นมันมาครับ
2: อ๋อซื้อต้นมาน
16: ี่เขามีขาย
0: มาก็ใช่ฮะที่เขาขายนะมันมีทั้งเพาะเม็ดทั้งติดตาแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าติดตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณประมาณ 4-5 ปีนะครับมันจะออกดอกติดผลแต่ถ้าเพาะเม็ดเนี่ย 8-10 ปีนะครับ
16: อันนี้มันหลายปีแล้วครับ 7-8 ปีแล้วครับ
0: นี่จะเป็นถ้ามันหลายปีแล้วมันยังไม่ออกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยช่วยมันว่าจะปุ๋ยไม่พ
16: อ
0: เราเคยใส่ปุ๋ยช่วยมันไหม
16: ช่วยครับช่วย
0: เอาปุ๋ยสูตรอะไรไปใส่ให้มัน
16: ผมว่าสงสัยมันจะเป็นต้นผู้หรือเป็นต้นอะไรแต่เป็นต้นต้นอะไรเขาเรียกเน
0: ี่
16: ยต้นผู้ต้นแม่อะไรไหนก็ไม่รู้ครับ
0: อ๋อครับ
16: อยู่มา
0: จริงๆแล้วส่วน
16: ใหญ่ครับส่วนอยู่ใบอยู่มาก็มีเกิดบุ้งเจาะใบมันหายไปหมดเลย
2: บุ้งเจาะใบเหรอ
0: ยังไงนะ
16: อยู่ใบอยู่มา
0: ก็เ
1: หรออ๋อตัวบุ้งเหรอคะ
16: บุ้งเจาะใบด้วยนะครับ
1: ตัวบุ้งใช่ไหม
16: ครับบุ้งเจาะใบกินใบหมดเลยเนี่ยแต่กินก้านมันเท่านั้น
1: ทำไงดีคะอาจารย์
0: ก็ถ้าเป็นพวกบุ้งพวกหนอนนี่ก็ต้องเอายาฉีดนะเนาะใบไม่มีมันก็ออกดอกไม่ได้นะเพราะมันไม่มีตัวที่จะไปสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เทศนะครับทีนี้ต้นนึงเนี่ยมันมีเจ้าตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้ยกเว้นว่าถ้าเราไปซื้อมาเป็นต้นพร้อมเม็ดมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ติดฝักเนี่ยจะจัดการผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้ามันผสมปีแรกๆเนี่ยถ้ามันออกเป็นดอกแล้วไม่ติดเนี่ยเราต้องเอามีดกรีดตามลำต้นมันสูงจากพื้นสักประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเอามีดกรีดเป็นแนวยาวรอบต้นเลยนะครับเพื่อจะตัดจำเลี้ยงบางส่วนมันออก นะครับมันก็จะทำให้ติดเป็นฝักได้ครับมีกี่ต้นลำต้นมันจะได้อาจารย์กี่ที่รอบลำต้นนั่นครับเอามีดนะครับมีดปลายแหลมๆเนาะติดเป็นทางยาวสักครึ่งนึงนะครับรอบต้นเลยนะครับตามยาวนะไม่จะไปกีดตามฝางไม่ได้นะบางคนเอามีดไปตัดตามฝางนี่ตายนะครับ
16: โอ้
0: ตัดฝางรอบนี่ตายนะครับต้องเอาตามยาวนะครับอะไรที่อย่างเช่นพีกาเนี่ยหรือลิงปลาเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมันจะไม่ติดฝางเนี่ยถ้าเอามีดกรีดตามยาวเนา
1: ะ
0: ถ้าเราไปตัดตามฝางไม่ได้นะมันก็จะช่วยทำให้การติดดอกติดผลดีขึ้นครับ
16: ครับครับมันเป็นดอกเนี่ยหลายปีแล้วครับจะไม่เป็นจะไม่เป็นผลสักทีครับ
0: ลองช่วยมันดูเนาะนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังดอกลองเอาเซนเซียมโบรอนฉีดช่วยมันหน่อยเนาะมันจะทำยืดอายุการผสมเกสรจะทำให้ติดดีขึ้นครับ
16: ครับครับครับครับแล้วผมจะลองดูนะอาจารย์นะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ยังมีเวลา
1: ค่ะ
2: ยังมีเวลา
1: แถลงไม่มีแล้วคุณอ้อ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ022769718
1: ดิฉันกลับโหมดนะเร่งเสียงนิดนึงอ่ะ
2: 022769718นะคะตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสัก1สาย
1: ขออยู่เรื่อง1สายแต่ถ้ากระชับหน่อยก็อาจจะได้2สายนะ
2: ใช่ค่ะ
1: รอระหว่างรอนะคะมีคำถามที่ฝากถามมาบอกว่าปลูกต้นมะละกอไว้แล้วอยากจะทำเสามะละกออาจารย์แนะนำหน่อยว่าคือต้องปลูกมาอายุมะละกอสักประมาณกี่เดือนถึงจะทำเสาได้ค่ะ
0: ถ้ามันยังไม่ติดผลนี่มันยังเป็นเสาอยู่เนาะคงไม่ต้องไปทำเสาเนาะปกติแล้วมะละกอเนี่ยมันจะติดให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับพอหลังจาก3ปีมันจะเริ่มโตมช่วงนั้นนะครับนิยมจะทำเสา
1: oh,
0: นะครับถ้าตัดยอดมันทิ้งแล้วก็บำรุงรากบำรุงดินใหม่ทำไมก็จะแตกยอดใหม่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเป็น5ปี
1: ครับ
0: ผม
1: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางบ้านค่ะ
2: ค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
17: ครับผมอยากเรียนถามทั้งอาจารย์ครับว่าผมปลูกมันอยู่6ไร่แต่ว่าพอมันขึ้นมาประมาณ10ถึง20เซนเนี่ยต้นมันจะมีอาการเป็นแผลและเปี่ยครับมันสาเหตุเราจะแก้ได้ยังไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ครับผม
0: ปลูกซ้ำที่เดิม
17: ครับผม
0: นะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเน่าหรือปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วมันทิ้งเชื้อไว้พอปีนี้เราไปปลูกซ้ำเชื้อก็จะเข้าทำลายนะครับทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นทำให้เน่านะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้ก็คือจะเน่าเละไปเลยนะครับ
17: หักไปเลยครับมันก็จะเปียกหักไปเลยครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ล้มไปเลยต้นก็จะล้มไปใช่ครับ
17: ครับผมวิธีแก้ไขจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
0: วิธีแก้ไขก็ต้องอันดับแรกเลยถ้าปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วก็มันเน่าปีนี้ควรเปลี่ยนพืชปลูกนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องปลูกซ้ำในที่เดิมก็คือเราทำร่องอย่าให้ไปซ้ำร่องเดิมแล้วร่องเนี่ยให้มันต่างจากร่องเดิมนะครับอันนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งอันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาท่อนมันไปปลูกเนี่ยเราไปจุ่มในไตรโคเดอร์มาก่อนท่อนพันไปแช่ในไตรโคเดอร์มาแล้วค่อยเอาไปปลูกชุบท่อนพัน
17: แช่ท่อนพันกันก่อนไหมครับ
0: ใช่มันก็จะช่วยทำให้การเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าหลังจากแช่แล้วปรากฏว่าไปปลูกแล้วฝนตกเยอะหรือยังแสดงอาการนะครับรีบเอาไตรโคเดอร์มาหรือเมทาแลคตินก็ได้ไปฉีดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับก็จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะครับ
17: ผม
0: ก็ต้องแก้แก้ตั้งแต่1 2 3ที่ผมว่ามาเนี่ยเนาะนะครับ
17: ผม
0: จะแก้ได้ครับ
17: ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
17: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะจากกาฬสินธุ์
2: ค่ะมีคำถามที่ฝากไว้ทางออนไลน์นะคะคุณนิดค่ะรบกวนสอบถามอาจารย
1: ์
2: อัญชันใบเริ่มแห้งใบเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเริ่มแห้งตายและไม่ออกดอกจะแก้ยังไงดีคะอาจารย
0: ์ช่วงนี้จะเป็นเยอะนะครับก็เรียกว่าลาแป้งนะครับลาแป้งก็จะเป็นมีอยู่ใต้ใบเป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นใบก็จะแห้งไปถ้าเป็นเยอะๆกิ่งก้านนะครับเขาก็จะแห้งไปแล้วก็ตายนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นช่วงแรกๆแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่เป็นออกนะครับแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับทีนี้ถ้ามันช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเชื้อราทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วนะกรณีที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยาเชื้อราทั่วไปมันจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยมันเป็นลาชั้นกลางจะต้องฉีดด้วยยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอฟนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยนะครับก็ใช้ยาเชื้อราทั่วไปแล้วเราฉีดตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันเอาอยู่นะครับอย
2: ่
0: างเช่นพวกแมนโกสิตคาร์เบนเดซินนะครับหรือบาซิลัสซับซิลิสตรงนี้เอาอยู่แต่เราต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกไปก่อนเนาะแล้วฉีดป้องกันส่วนที่เหลืออันนี้เอาอยู่แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงกรณีจะขายดอกเนี่ยอย่างนั้นมันเยอะเอาไม่อยู่แล้วมันต้องใช้ยาปฏิชีวนไดเมโทมอฟมันถึงจะเอาอยู่นะครับไม่งั้นไม่อยู่ครับ
2: ไดเมโทมอฟอันนี้ก็คือถ้าปลูกเยอะๆเป็นแปลงเลยใช่ไหมแต่ถ้าปลูกน้อยๆก็แค่ยา
0: ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอายาเชื้อราทั่วไปฉีดป้องกันไว้นะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยของพืชที่มาในช่วงฤดูกาลนั้นๆอาจารย์ทองก็แนะนำแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ทองได้นะคะเผื่อว่ามีคำถามนอกเหนือจากนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายค่ะ
0: ครับก็ฝากไปน้องสำหรับงานวันที่15-16คร
1: ับ
0: ใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวงานกันนะครับวันที่15-16นะครับวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติส่วนใครที่โทรไม่ติดใครอยากจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวหรือจะสั่งพันไม้อะไรต่างๆนะครับก็โทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line แน่เนา
2: ะ
0: แต่ถ้าจะโทรหาผมก็คือ8โมงเช้าแล้วไม่เกิน5โมงเย็นนะครับเวลาไลน์มาถามเนี่ยถ้าท่านรีบร้อนนะครับท่านไลน์เสร็จแล้วท่านต้องโทรมาบอกผมด้วยเนาะว่าท่านไลน์มาแล้วเพราะว่าผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาเปิดไลน
2: ์
0: ทางผมเยอะนะครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่ได้ตอบเร็วนะครับถ้าท่านโทรมาเตือนอีกทีแล้วกันครับผม
2: อาจารย์ก็จะเปิดไลน์ตอนเด็กๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: ทุ่มหนึ่งจากตีสามครับ
1: นะคะช่วงก่อนนอนกับช่วงหลังจากตื่นนอนแล้วตอนเช้าอาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะก็ได้มาอ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พี่กบหน้าไปนะวันที่15-16สิงหาแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงาน
1: นี่แหละค่ะประเด็นก็คือผ้าไทยมีแต่ไม่รู้ว่า
2: จะใส่ได้หรือเปล่า
1: เอาตัวเองเข้าไปใส่ในผ้าไทยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปหาดู
2: เป็นชุดตั้งแต่กี่ปีแล้วก่อน
1: หลายปีแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยใครไม่มีผ้าไทยไม่เป็นไรไปที่นั่นเนี่ยมีผ้าไทยมาจำหน่ายมากมายเลย
2: แล้วก็ไปหาซื้อที่นั่นเลยนะคะแล้วก็แต่งที่นั่นเลย
1: ถ่ายภาพสวยๆเพราะว่าจุดเช็คอินมีเยอะมากคาเฟ่ก็สวยด้วยค
2: ่
1: ะ
2: เอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากนายอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน 100,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการโดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอบ้านนางสตาอำเภอยะหาอำเภอกลองปีนังจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีฉะเชิงเทราฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีฉะเชิงเทราหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่าจะตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะยังคงปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ว้นระยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อ

มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

You are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ EEC Insight นะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นาทีถึงเวลา 15:00 นนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับในข่าวแรกที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของครม.ได้ตั้งบอร์ดกำกับ Data Center พร้อมกับทุ่มทุน 7.2 พันล้านบาทเพื่อเสริมแหล่งน้ำของ EEC ครับผมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อทำหน้าที่วางกติกาและกำกับดูแลการลงทุนในเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยนะครับโดยหลังจากการที่มีนักลงทุนเนี่ยยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จำนวนมากโดยเฉพาะโครงการในเขตพัฒนาภาคพิเศษหรือว่า EEC นั่นเองโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นประธานครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและยังมีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมกับกรรมการจากหน่วยงานสำคัญอีกจำนวน12คนครับผมโดยหน้าที่หลักก็คือจะจัดทำนโยบายมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจ Data Center รวมถึงประสานกระบวนการอนุมัติและอนุญาตพร้อมกับศึกษาและติดตามผลกระทบจากการลงทุนก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การลงทุนนั้นมีความชัดเจนและสนับสนุนเศรษฐกิจด้านดิจิทัลโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องของขอบเขตการกำกับดูแลจะครอบคลุมในหลายด้านเช่นการใช้พลังงานสะอาดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและน้ำราคาของพลังงานที่เป็นธรรมการจัดสรรทรัพยากรน้ำการวางผังเมืองความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยอธิปไตยด้านข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศและในการร่างระเบียบครั้งนี้ครม.ยังอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีโดยใช้งบประมาณเป็นจำนวน 7,200 ล้านบาทและคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลา7ปีในระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึงพ.ศ. 2576เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ EECเพื่อที่จะรองรับภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน Data Center ในอนาคตอ่างเก็บน้ำดังกล่าวจะมีความจุประมาณ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่ระบบชลประทานได้รับประโยชน์ประมาณ 87,700 ไร่โดยรัฐบาลยังมอบหมายให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยสรุปก็คือตอนนี้รัฐบาลกำลังสร้างระบบกำกับการลงทุนของ Data Center แบบรวมศูนย์ควบคู่กับการเตรียมไฟฟ้าน้ำพื้นที่และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ผลักภาระทรัพยากรไปให้กับประชาชนนั่นเอง
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ECE Inside.
1: มอเตอร์เวย์ M7เชื่อมสนามบินอู่ตะเภาคืบหน้า 10% เตรียมขยายถนนสุขุมวิทเป็น8ช่องจราจรเปิดใช้งานปีพ.ศ. 2571ในอนาคตการเดินทางเข้าสู่สนามบินอู่ตะเภาจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข7ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีความคืบหน้าแล้วประมาณ 10% ขณะนี้โครงการได้เริ่มดำเนินงานฐานรากและเสาเข็มในหลายพื้นที่แล้วพร้อมเตรียมลงพื้นที่ขยายทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทโดยกรมทางหลวงกำชับให้ควบคุมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุรวมถึงดูแลผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องการจราจรมลพิษและฝุ่นงานก่อสร้างโดยตัวโครงการจะสร้างเป็นทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรระยะทางประมาณ 1.92 กิโลเมตรเริ่มจากบริเวณด่านเก็บเงินอู่ตะเภาข้ามทางรถไฟสายตะวันออกและแนวรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับ3สนามบินก่อนจะเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินอู่ตะเภานอกจากนี้ยังมีการขยายถนนสุขุมวิทช่วงระยะทางประมาณ 5.65 กิโลเมตรจากเดิม4ช่องจราจรกลายเป็น8ช่องจราจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรับรองปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะทางการเข้าสู่สนามบินจากเดิมประมาณ5กิโลเมตรจะเหลือเพียง 1.92 กิโลเมตรและเส้นทางส่วนนี้จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางโครงการมีวงเงินก่อสร้างประมาณ 2,652 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1,080 วันและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยาปีพ.ศ. 2571โครงการนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เราเข้าสนามบินอู่ตะเภาได้เร็วขึ้นแต่มันยังเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมมอเตอร์เวย์รถไฟความเร็วสูงและสนามบินเข้าด้วยกันเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ในระยะยาวและวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์จะออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรฮารุนโซโลเบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโลภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านค่ะกลับมาพบเจอกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ค่ะกับหลากหลายเรื่องราวนะคะนำมาพูดคุยนำมาบอกเล่าในรายการป้าข้างบ้านค่ะเรื่องราวของวัยรุ่นนะคะที่นำมาพูดคุยชวนคิดถกประเด็นนะคะกับละครสั้นซีรีส์แนวตั้งเนี่ยนะคะเขามีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างไรนะคะในทัศนะของวัยรุ่นไทยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับน้องสาราค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องสารา
5: สวัสดีค่ะ
3: สาราปกติดูซีรีส์ไหมคะ
5: ดูแทบทุกวันเลยค่ะช่วงนี้แต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มดูก็คือแบบว่าเห็นคนอื่นเขาดูแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกติดเหมือนกันนะ
3: อ๋อเหรอมัน
5: ใช่
3: เปรียบเทียบตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าก้าวสู่กำแพงเมืองจีนกับเริ่มต้นเนี่ยเป็นมายังไงคะได้เข้าสู่วงการนี
5: ้เริ่มจากการเห็นคนรอบข้างดูค่ะแล้วเหมือนเราเลื่อนตาม Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นเป็นโฆษณาให้เราดูก็รู้สึกว่าสั้นกระชับเข้าใจง่ายแบบว่าเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นชวนติดตามมากแล้วพอทีนี้ใน YouTube โหเต็มเลยก็เลยมีเวลาก็เลยนั่งดู
3: ก็แบบว่าเปิดไปที่ไหนก็เจอใช่ไหมคะ
5: ใช่ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทีนี้สำหรับวัยรุ่นเนี่ยทำไมถึงคิดว่าซีรีส์แนวตั้งจีนถึงได้รับความนิยมจากหมู่วัยรุ่นไทย
5: ในส่วนตัวหนูนะหนูคิดว่ามันจบมันตอนเดียวจบทั้งเรื่องแล้วพระเอกหล่อสวยใช่ไหม
3: เนาะเป็นสิ่งจุงใจ
5: แล้วก็เสียงภาคก็มีผลเหมือนกันเสียงภาคคนไทยเสียงภาคไทยดีมากแต่ว่าถ้าเลือกอันที่แบบว่าเสียงภาคไม่ดีก็ไม่ดู
3: ใช่ใช่ไหมเพราะมันมีทั้งแบบเป็นภาคไทยแล้วก็แบบเป็น AI ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ใช่เป็น AI พูดแต่ AI เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเนาะแบบว่าเรียนแบบเสียงได้แบบใกล้เคียงมากๆเลยการดูละครแนวตั้งบ่อยๆเนี่ยเราคิดว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาของเรายังไงบ้างแบบว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมันมีการบริหารจัดการเวลาได้ไหมเพราะว่าถ้าจะบอกว่าบางคนนี่เขาก็ติดเนาะแบบ
5: ใช่แต่ว่าส่วนตัวคิดว่ากินไปดูไปทำงานไปดูไปเหมือนแบบว่าไม่ต้องดูก็ได้ขอแค่เปิดแล้วให้ได้ยินเสียง อันนี้จากที่เห็นคนรอบตัวนะคะแต่ส่วนตัวหนูก็คือว่างก็ดูแต่ก็ดูไม่จบสักเรื่องดูไม่ค่อยจบ
3: ก็จะเรียกว่าแล้วแต่พฤติกรรม
5: ใช่ใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเขาเรียกรสนิยมรสนิยมคนไม่เหมือนกันเนาะรู้สึกว่ามันทำให้เรามองแบบว่าพระเอกหล่อนางเอกสวยหนูว่ามันอาจจะมีเหมือนสามารถให้เราจะพูดว่าอะไรดี
3: แรงดึงดูด
5: แรงดึงดูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานิดหน่อยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยทั้งหมดแต่หนูคิดว่ามันก็มีส่วนในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเพราะว่าคนไทยแบบว่าง่ายๆแล้วดูง่ายจบเร็วอะไรอย่างนี
3: ้หรือว่าเราพฤติกรรมเราเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่รู้ตัว
5: เหมือนเราอ่ะชินกับการดูคลิปสั้นๆใช่ไหมคะแบบ

0: เนาะในการที่แบบจับทิศทางว่าแบบไหนได้รับความนิยมเท่าที่สังเกตดูและหลายคนเนี่ยมีการเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าแฟชั่นจากตัวละครในซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมีบ้างไหมคะ
1: หนูคิดว่ามันอาจจะทำให้เราเริ่มคาดหวังนะคาดหวังว่าแบบเราอาจจะตกหลุมรัก CEO เงี้ยจะ CEO จะแบบว่า
0: แล้วประธาน
1: เออท่านประธานเออแล้วแต่ความจริงคือการจะเจอใครแล้วชอบเลยมันก็ไม่ใช่เนาะ
0: เนาะ
1: ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องภาวะทางอารมณ์หนูคิดว่าซีรีส์อ่ะมันหนึ่งตอนอ่ะสองประมาณสองอ่ะเราตีไว้ว่าสองชั่วโมงใช่ไหมทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งแฮปปี้ทุกอย่างอยู่ในอันเดียว
0: เหมือนเขาย่อส่วนให้แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าคนดูมันอินมันกระตุ้นอารมณ์หนูคิดว่ามันก็ต้องส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกัน
0: ถ้าหวังอยากจะมีความสำเร็จในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่หนูคิดว่าเราอาจจะนิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนกระตุ้นบ่อยๆ
0: จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะในชีวิตแต่ละคนถ้าเราคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นเนี่ยก็ต้องรู้ว่า
1: อ๋อมันคือสื่อที่เราเสพถูกแล้วมันคือสื่อที่เราเสพมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่บางคนก็สึกอินมากพระเอกหล่อมากอินมากทำไมตัวร้ายๆขนาดนี้
0: ฮะแล้วแบบไม่สมเหตุสมผลนะแต่ถ้า
1: บางเรื่องต้องถอดสมองดูค่ะอย่าไปใช้สมองนะปวดหัว
0: ว่าใจแม่เอาแบบเอาสนุกได้เนาะแต่ว่าอย่าไปหาความสมเหตุสมผลนะเนี่ยบางทีแบบว่ามันก็เกินการไปแบบว่าอะไรไม่รู้อิตาประธานเนี่ยใครพูดอะไรเชื่อหมดทุกอย่างมันก
1: ็ใช่หูเบามากหูเบาเวอร์
0: แล้วดูพฤติกรรมคนแบบไทยมงอ่ะอันนี้จีนมง
1: จีนมงนะ
0: จีนมงยิ่งกว่าไทยมงเองนะพระเอกนางเอกใครพูดอะไรแบบเฮโลตามเข้าไปหรือถ้าดูแบบเอาสนุกก็พอได้แต่ว่าถ้าเอาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเราก็คงต้องคิดวิเคราะห์ให้มันเยอะๆเนาะแนวคิดของซาร่าที่ว่าซีรีส์แนวตั้งจากจีนเนี่ยสะท้อนวัฒนธรรมจีนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีผลต่อมุมมองวัฒนธรรมไทยของเราอย่างไรบ้าง
1: ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆแต่ว่าไม่ได้ขนาดทั้งหมดเพราะว่ามันมีหลายแนวเนาะไม่ใช่แค่มีแต่แบบประธาน CEO พ่อค้าแม่ค้ามันก็มีย้อนยุคใช่ไหมเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาแต่หนูคิดว่าไทยกับจีนมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะเราก็พอรู้วัฒนธรรมเขาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆอันนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นคนไทยก็ยังรักษาวัฒนธรรมไทยแต่หนูคิดว่ามันน่าจะน่าสนใจถ้าคนไทยทำ
0: แบบเขาเนาะ
1: ทำแบบเขาบ้าง
0: ก็ให้ไปเผยแพร่ที่เมืองจีนเนี่ยเน
1: าะใช่ใช่หนูคิดว่ามันเป็นถ่ายทำหนังสั้นบ้าง
0: ใช่เพราะอีกอย่างนึงคืมันเป็นเหมือนศิลปะวัฒนธรรมทุกอย่างซ่อนอยู่ในละคร
1: หนึ่งมันคือการเผยแพร่แบบหนึ่ง
0: ถูกต้องเหมือนเมื่อก่อนเนาะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราดูเกาหลีเนาะที่แบบว่าเป็น
1: ตึกมากเนาะติด
0: อย่างแดจังกึมเนี้ยเราก็รู้วัฒนธรรมของเขาดีตั้งแต่ระดับชั้นของราชวงศ์มาจนถึงลำดับขั้นของคนที่อยู่ในวังไปจนถึงเขาสื่ออะไรของแดจังกึมเขาจะมีวัฒนธรรมการทำอาหารใช่ไหมคะก็จะมีอาหารมีการหมักมีการดองวิธีการถนอมอาหารส่วนของคนจีนนะก็วัฒนธรรมก็แน่นอนมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในนี้แล้วทีนี้ของจีนเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมที่เขาซ่อนอยู่มีลำดับชั้นราชวงศ
1: ์
0: มีชื่อเรียก
1: มเหสีชั้นขนม
0: มีฉากมีม่านมีวัฒนธรรมการกิน
1: วัฒนธรรมการกินการแสดงไล่ลำ
0: ใช่ไหม
1: ก็แฝงอยู่ในนั้นทั้งหมด
0: ถ้าไทยเราทำบ้างน่าจะดีเนาะ
1: ใช่ค่ะคิดว่าดีเลยแหละคนไทยชอบเลย
0: แล้วถ้าวันหนึ่งไทยเราหันมาทำซีรีส์แนวตั้งเองซาร่าคิดว่าเราจะสู้เขาได้ไหม
1: เฮ้ยแต่หนูคิดว่าสู้ได้นะ คนไทยไม่แพ้ใครหรอก
0: นะ
1: เลิศเลยล่ะนะเลิศเลยล่ะละครเราดีๆเยอะแยะเลยเราเอามาย่อเป็นละครแนวตั้งก็ได้
0: อือฮึแต่เราต้องชำแหละใหม่เนาะ
1: เราต้องดึงฉากนั้นมาให้มันอยู่ในเวลาเขาเรียกว่าอะไร
0: เรียบเรียงใหม่
1: เรียบเรียงใหม่เป็นฉบับนี้
0: ท ทำให้มันน่าสนใจไม่ยืดเยื้อไม่วนเวอร
1: ์ไม่ยืดเยื
0: ้อแต่ซ่อนแบบซ่อนไว้เนียนๆไม่ใช่แบบจงแจ้งกันเตือนไปบางทีก็แบบมันก็ต้องให้ค้นหานิดนึงอะนะกับอีกอย่างนึงคือใช้บ่อยๆเนาะใช้บ่อยๆแบบตีตลาด
1: ทำบ่อยๆ
0: อันนี้น่าจะช่วยได้ตามถึงแม้จะไม่สนใจแต่พันหูพันตาบ่อยๆก็เอ๊ะ

0: ักนิดนึงนะหยุดมองสักหน่อย
1: ใช่ยังไงเราคนไทยอ่ะใช้โทรศัพท์ติดตัวแทบตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะยังไงมันก็ต้องเห็นนะเห็นแล้วมันก็ต้องแบบถ้ามันกระตุ้นเรานิดนึงเราก็ต้องหยุดดูใช่ไหมคะเรื่องมันน่าสนใจนะคะมันน่าสนใจก็ต้องหยุดดูเอ๊ะดูไปสักพักเพลินยาว
0: แล้วมันก็เพลินๆนะดูอะไรเป็นแบบเนาะแบบเบาสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องซาร่าดูมากี่เดือนแล้วคะ
1: ดูคิดว่าน่าจะดูได้เป็นเดือนแล้วแต่ตอนก่อนคือแทบไม่ได้ใส่ใจเลยแต่เห็นคนรอบข้างดูเริ่มจากพี่แล้วก็แม่ก็ดูก็
0: คุยกัน
1: ก็เห็นก็เลยดูว่า
0: เห็นเขาคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหม
1: คุยกับเขาไม่รู้เรื่องตอนนี้กลายเป็นว่าเอ้ยเรื่องนี้ดูแล้วเรื่องนี้ฉันดูแล้วเธอกำลังดูอยู่ใช่ไหมฉันดูแล้ว
0: กลายเป็นสนทนาอีกหัวข้อหนึ่งอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: บางทีก็นั่งดูด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เคยเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าเรียนแบบแฟชั่นจากในละครบ้างหรือเปล
1: ่
0: า
1: โดยส่วนตัวหนูคิดว่าหนูไม่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมในนั้นได
0: ้เพราะว่าม
1: ันเกินจริงอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันในส่วนตัวหนูนะส่วนเรื่องแฟชั่นเหรออ๋อก็อาจจะมีเสื้อผ้านาฬิกาอะไรที่เห็นแบบเขาแล้วมันรู้สึกว่าก็น่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องไปค้นหาว่ามันคืออันไหนเราอยากได้ยังไม่ถึงขนาดนั้น
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แบบไปไหนทีแบบรถ10คันเน
1: ี่ยโอ้รถอะไรวิสีโอ
0: บ้านก็จะผ่านไง
1: ผ่าน
0: พาทีรถแบบเป็น10อะแล้วก็เปิดประตูแบบว่าคนยืนอยู่สองฝั่งเนี่ยเดินค่ะอะไรนะมันก็แบบมันก็ไม่ใช่เนาะแบบว่าเราก็ต้องแยกให้ออกเนาะว่าชีวิตจริงกับละครมันต่างกัน
1: ใช่
0: และแน่นอนนะคะว่าขึ้นอยู่กับใจของเราล้วนๆนะถ้าเราแบบว่าเรารู้จักแยกแยะรู้จักกันกองนะคะการสืบเสพสื่อแนวนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลกับทัศนคติบางอย่างของเราเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องอย่างเช่นทัศนคติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในซีรีส์อันนี้ก็เกินไปเนาะเท่าที่เราดูเนาะ
1: ใช
0: ่แบบว่า
1: ก็บางเรื่องมันค่อนข้างรุนแรงเนาะประเด็นครอบครัวมันเบาบางอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องเชื่อว่าคนไทยไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยเราเป็นสังคมใหญ่เราเป็นครอบครัวใหญ่เรามีคนหลายเจนอยู่ในที่เดียวกันเราค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนไทยอบอ้อมอารีมากกว่าเนาะพอดูเยอะๆแล้วก็อาจบางทีแบบจะส่งผลแบบทำไมเขาใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนาะบางเรื่องเนี่ยแบบมาม ัน
1: เด็กก็เข้าใจได้ว่าแบบพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่ได้ใจดีกับเด็กทุกคน
0: ก็อาจเป็นได้ทีนี้ถ้าเรามีวัยรุ่นหรือว่ามีน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ด้วยอันนี้ก็คงจะต้องดูไปด้วยอธิบายไปด้วยนะเพื่อความเข้าใจที่แบบตรงกันเพื่อที่จะได้ไม่เรียนแบบพฤติกรรมเกินไปแล้วถ้าเพื่อนๆของเราติดตามละครสั้นแนวตั้งมากๆเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าควรระวัง
1: ส่วนตัวหนูคิดว่าต้องควรระวังแล้วเพราะว่าถ้าติดมากคือไม่ทำอะไรเลยดูอย่างเดียวทั้งวันแล้วก็ไม่ได้สนใจใครด้วยมันค่อนข้างจะเหมือนมีโลกส่วนตัวไปแล้ว มันมีโลกส่วนตัวกับซีรีส์แนวตั้งไปแล้ว
0: แล้วถ้ามัน
1: ถ้าคิดว่าถ้ามันไม่กระทบการใช้ชีวิตของเขามันก็โอเคแต่ว่าคนเราต้องลุกออกมาทำอย่างอื่นบ้างในชีวิต
0: แล้วถ้าซาร่าคิดว่าควรระวังเนี่ยจะบอกเพื่อนจะเตือนเพื่อนยังไงให้เขาระวัง
1: ก็คงจะบอกว่าให้ดูน้อยลงหน่อยคือทุกคนเรามีหน้าที่เนาะใช่แล้วทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยดูก็ได้เราไม่จำเป็นต้องถือแล้วดูตลอดเวลาวางไว้ทำไปดูไปบางทีมันอินมากงานที่เราทำมันก็อาจจะเสร็จแต่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าเราไปโฟกัสกับสิ่งอื่นก็คือซีรีส์แนวตั้ง
0: ใช่ค่ะจะไปไหนก็ห่วงใช่ไหมถือไปดู
1: หนูเข้าใจนะว่ามันก็ดีมันง่ายมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ย่อยง่ายเนาะเราเสพอะไรง่ายๆสบายสบายเพลินแต่คือมันพอมันง่ายเกินเราก็เคยชิน
0: ถูกแต่ทีนี้เราก็ต้องแยกแยะเนาะเวลาเช่นเวลาเราจะทำงานทำการเนี้ยจะถือไปด้วยฟังไปด้วยมันตลอดเวลามันก็ไม่มีสติสมาธิกับ
1: ใช่ใช่ค่ะ มันทำให้สิ่งที่เราเคยทำได้มันทำได้ออกมาไม่ดี
0: อ่าถูกต้องพะวง
1: ใช่ใช่พะวงห่วงวิตอนต่อไปจะเป็นยังไงพระเอกจะทำยังไง
0: เธอมัวแต่มาชวนฉันคุยเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยแยกโลกอีกโลกหนึ่งเนาะถ้าหากว่าเราเหมือนมันติดกันไปแล้วก็ไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่รู้จักความพอดีแน่นอนว่าส่งผลเสียมากกว่าผลดีเนาะในส่วนของการดูเรารู้แล้วแหละถ้าหากว่าคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็รู้จักแยกแยะถูกผิดได้เนาะเขาก็จะรู้ว่าการดูเนี่ยก็จะมีแบ่งเวลาเป็นเซกชันที่แบบว่าให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์กันแต่ทีนี้ว่าในส่วนของบางคนที่เขาอาจจะแบบดูเอาเพลินๆเพลินแล้วเพลินอีกเรื่องนี้จบต่อเรื่องใหม่มาทีนี้ก็รันทั้งวันเนี่ยค่ะเราคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อแนวตั้งแบบเนี้ยเราควรจะเริ่มจากที่ใดถ้าจะบอกจะเตือนเขาอะค่ะ
1: ดูได้ค่ะไม่ใช่ไม่ห้ามแต่คือเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้เป็นเข้าใจว่ามันสนุกมันฟินมาก
0: แต่พ่อแ
1: ม่ก็รู้สึกดีเลิศเลยล่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ของเราถ้าทำเสร็จเราจะดูเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่าก็อาจจะเป็นปัญหาถ้าสมมติว่าเด็กๆอ่ะนั่งดูเราไม่ทำอะไรเลยผู้ปกครองบอกว่าไปทำอันนี้ให้หน่อยสิทำอันนั้นให้หน่อยสิเด็กทำไม่เสร็จนะทำการบ้านสิแล้วเด็กไม่ได้มัวแต่โฟกัสกับละครอ่ะไม่ได้ฟังผู้ใหญ่พูดมันก็จะกลายเป็นว่าเออใช้ไม่ได้บอกไม่ได้เลยมันก็เป็นผลเสียหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: หลายบ้านเนาะพอใช้แล้ว
1: หนูพูดว่าหลายบ้านน่าจะเป็นเหมือนกัน
0: เดี๋ยวก่อน
1: แล้วเดี๋ยวก่อนจบตอนนี้ก่อน
0: ขอบคุณ
1: นะใช่ไหม
0: คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรอไม่ได้อะไรก็อาจจะปิว
1: รู้หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าแต่คิดว่าถ้าจะเป็นปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเรียนแบบพฤติกรรมตัวร้ายก็อาจจะเป็นได
0: ้ดังนั้นการรู้เท่าทันเนี่ยก็ควรจะเริ่มจากตัวเราเองเนาะคนดูนี่แหละในส่วนประกอบเริ่มต้นที่ตัวเรา
1: ครอบครัวอยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กๆ เขาเหมือนยังคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ไม่ดีพอนะคะ
0: uh-huh. อ
1: ยากให้ดูว่ากลัวเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมบางอย่างมันก็ไม่ดีทุกอันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: มันไม่ดีน่ารักก็ดีค่ะแต่อันไหนมันไม่ดีก็ต้องบอกเขาเด็กๆ
0: ใช่ไหมต้องเป็นเองครอบครัวโรงเรียนเรียกว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันในการที่จะ
1: หนูว่าครูก็ดูเหมือนกัน
0: แต่ครูจะยกแย่ได้เวลาสอนเขาได้ดูโอ้แล้วมันจะมีข่าวอันนี้เคยดูไหมคะที่แบบว่าที่ปรากฏเป็นข่าวคราวที่ว่าไรเดอร์ที่แบบส่งของใช่ไหมคะแล้วก็ยังเปิดซีรีส์แนวตั้งดูไปด้วยอ่ะแล้วจนอันนี้แบบมันก็มีอันตรายเนาะอันนี้เนาะต้องขับรถด้วยดูไปด้วยอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอันเนี้ยเราควบคุมความพอดีไม่ได้ก็อาจจะหาได้นะ
1: รถเยอะต้องโฟกัสบนถนนค่ะไม่ใช่จอโทรศัพท์
0: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างก็ดูได้แหละแต่ว่าต้องดูแล้วคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแล้วก็จัดสรรเวลาให้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของค่ะนะแล้วก
1: ็
0: พฤติกรรมการรับรู้สื่ การรู้เท่าทันวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยที่เราเห็นผ่านตาจากซีรีส์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาต่อยอดในส่วนของการเวิร์กช็อปสำหรับวัยรุ่นเราก็ดีเหมือนกันนะแบบนำมาแล้วก็มาพัฒนา
1: เหมือนก่อนหน้าที่จะเป็นอันนี้มันเป็นละครคุณธรรมใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ของ
1: คนไทยก็ทำเยอะอยู่นะดังเลยแหละอันนี้หนูคิดว่าเราก็ปรับได้ไม่ใช่ว่ารับแต่ของเขาของไทยว่าคนไทยก็ทำได้คนไทยเก่ง
0: เพราะยุคนึงสมัยนึงเราก็มีละครคุณธรรมเนาะที่เรามีเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีจนมาตอนนี้รู้สึกเขามาตีตลาดมากของเขาเริ่มแรกก็มา30นาทีเหมือนกันตอนละ30นาทีดีสั้นตอนนี
1: ้เหมือนแค่แบบว่าฮุกเหมือนว่าเหมือนแค่เบ็ดไว้ฮุกคนดู
0: ใช่
1: คนดูติดพอติดแล้วเขาก็ขายได้ให้ดูเรื่อย
0: ๆก่อนหน้านั้นเขาทำเป็นละครสั้น20นาที30นาทีเหมือนเราก็มีละครคุณธรรม30นาท
1: ีใช่ใช่คุณธรรมช่วงนั้นเกินมากเลยเนาะละครคุณธรรมก่อนจะมาเป็นซีรีส์เนี่ยตั้งเนี่ย
0: เราก็ยังชอบดูเลย ของไทยเราก็ยังสู้ได้เหมือนกันนะพอแต่ว่าของเขาเนี่ยรู้สึกมามันหลายค่ายมากหลายค่ายมาก
1: ใช่ใช่
2: ตอนนี้
1: หลากหลายค
2: ่
1: ะ
2: ใช้คำว่าหลากหลายเนาะนอกจากจีนแล้วยังมีเกาหลีด้วยนะละครมีซีรีส์นับตั้งของเกาหลีก็เริ่มเข้ามาตีตลาดเหมือนกันนะถ้าหากไทยเราเนาะได้ทำสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปะเป็นพาวเวอร์อีกอย่างนึงอันนี้น่าจะดีนะก็ฝากทุกค่ายด้วยนะคะใครคิดที่จะพัฒนาอยากจะต่อยอดนะคะก็สนับสนุนให้ส่งเสริมเอาซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปไว้ในนี้นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดแพร่หลายให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนอกจากคนไทยแล้วก็ยังต่างชาติด้วยเนาะจะได้รู้จักทั่วกันด้วยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้ซาร่ามีอะไรจะฝากคนดูบ้างคะ
3: ขออภัยกับเสียงที่แจ้งแห้งไปบ้างแต่ว่าก็อยากฝากทุกคนเวลคนเรามีเวลาไม่เท่ากันเท่ากันแหละแต่ใช้ไม่เท่ากันก็อยากให้สำรวจลูกหลานคนสนิทคนรอบตัวว่าติดเกินไปหรือเปล่าถ้าติดเกินไปก็บอกเขาว่าเบาลงหน่อยเพื่อจะได้ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตส่วนตัวค่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนเลือกการเสพสื่ออย่างมีคุณภาพค่ะใช่ค่ะให้เลือกนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็ให้รู้ว่าให้แยกแยะนะบทบาทชีวิตจริงกับ
3: ไม่ยัง
2: แย
3: กแล้วก็สุดท้ายรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศแปรปรวนบ่อยขอบคุณ
2: แบ่งเวลาให้เป็นวัยเรียนวัยเล่นหรือวัยทำงานก็ทุกอย่างจัดสรรบาลานซ์ชีวิตให้ดีแน่นอนว่าเราจะมีความสุขไม่ว่าจะซีรีส์แนวตั้งแนวนอนแนวกว้างอะไรก็แบบเราแยกแยะได้อันนี้ก
3: ็มาเถอะเข้ามาเถอะจะกินแนวอ่ะ
2: สามารถแยกแยะได้ถ้าเรามีเงินที่เพียงพอค่ะเอาละค่ะนั่นคือมุมมองของน้องซาร่าวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะกับซีรีส์แนวตั้งจีนที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทยตอนนี้หลายๆบ้านฮิตนะคะแม้แต่ป้าเองก็ดูค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณซาร่านะคะที่มาพูดคุยในรายการขอบคุณ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: นั่นคือเรื่องราวดีๆจากป้าข้างบ้านนะคะนำมาพูดคุยบอกแล้วทุกท่านค่ะเอาละค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันได้ทางพอดแคสต์ PRD 7 Podcast แล้วก็ทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD 7 Podcast
5: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
4: สวทระยอง 91.75 MHz
5: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
6: สวทตราด 92.75 MHz
5: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
7: เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
1: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
0: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
1: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
0: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับร่มมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชนกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งค้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอู่เทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภออาสามารถอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุงมากอำเภอปากช่องอำเภอปักชงชัยอำเภอคอมบุรีอำเภอเสริงสางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาดอำเภอหนองกี่อำเภอโนนสุวรรณอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดอำนาจเจริญมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอยะรังอำเภอปานาเละอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินอำเภอสมัยบาดีอำเภอเจาะแอร้องอำเภอตากใบอำเภอรังแงอำเภอศรีสาครอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติด

รัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลรูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงาน

พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับที่นี่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้500,000ครัวเรือนในระยะแรก
เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนและภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกป
ี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา 16:40 นเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อเวลา 17:10 นวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพ พระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหารอายุเกือบ100ปีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2468และศาลาการเปรียญอายุกว่า70ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณณปุณณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณปุณณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาวเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: สวรรณเทวีหรือ The Golden Girl คือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาวเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการณ์ร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการOpen Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2503
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับนะที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องนะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับนะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับนะซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับนะให้กับเอกอัครทูตนะครับภรรยานะของเอกอัครทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้ นะครับนะวิจารณ์เองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมนะสำหรับเอกอัครทูตนะของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับนะซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆนะของอาชีวศึกษานะครับนะในที่เรียนนะครับนะเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับนะเพื่อเป็นการฝึกนะครับนะเพราะโครงการนี้เราก็จะนะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับนะทั้งในเรื่องของการออกแบบนะในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับนะซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับนะ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เตียนศักดิ์นะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับนะท่านหัวหน้าแผนกนะคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับนะเอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับนะเลือกผ้านะที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับนะว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบนะที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่นะไปร่วมกิจกรรมนะในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับนะนะของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับนะที่หอประชุมนะของกองทัพเรือนะครับนะว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับนะเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับนะซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับนะเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดนะการวัดตัวนะการออกแบบนะเราก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกนะการเลือกของผ้านะครับนะเราก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะนะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับนะเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิชาลัยเนี่ยนะครับนะมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้หนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงนะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นะในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะแทนที่เด็กๆของเรานะในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับนะเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับนะซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวนะของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับนะประมาณวันที่27นะเมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับทางเอกอัครทูตนะแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่า ทักษะฝีมือนะที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับนะก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆนะต้องมีอะไรบ้างและทักษะที่เขาต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างนะสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนะนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปทำงานนะครับนะศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับนะซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองนะอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับนะเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับนะถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบดีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากนะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับนะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้อกนะได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิติมศักดิ์นะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะช่วยสร้างนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับนะขอบคุณมากครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้เปิดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.เพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจุดให้ยืมผ้าถุงกางเกงช่วยแต่งกายให้เหมาะสมนำกลับมาซักรีดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการดูแลพื้นที่สนามหลวงและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติแต่ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบไชยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอาจมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบ และกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุดจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทูน่าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
13: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
14: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้อนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ และอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
15: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
16: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
17: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
18: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
19: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: เนี่ยกูพ่นเนี่ยครับผมเนี่ยกูมากมันมากเลยแบบนี
1: ้ไป
0: ย่ามันสิเป็นอย่างที่ไอ้นี่เดี๋ยวมันจะซานครับนี่ครับบักผัวซองมึงเป็นอย่างที่ไอ้สิเป็นเนี่ยกู
2: อย่าง
0: เดี๋ยวมึงนะเบื้องหน้าจะซานเลยครับนี่นี่แหละครับพ่นนี่แหละครับซื้อโม่ครับโม่ล่าสองใจครับ

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐยาโททการนันทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะก็เริ่มมีฝนตกมาแล้วนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแถมว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็พาหะต่างๆค่ะที่อาจจะแพร่ระบาดได้ดีในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเราก็เก็บข้อมูลของ4โรคยอดฮิตในฤดูฝนมาฝากกันนะคะโรคแรกนะคะก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งก็มียุงลายเป็นพาหะอันนี้เนี่ยก็คือต้องแจ้งเตือนกันเป็นประจำทุกการก่อนเข้าฤดูฝนอยู่แล้วนะคะถ้าหากท่านเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะก็เน้นย้ำว่าห้ามกินยาแอสไพรินหรือว่าอิบูโพรเฟนเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยอาจจะมีการที่ไม่ตรงตามที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของอันตรายถึงชีวิตได้นะคะสำหรับใครที่เฝ้าดูอาการนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะก็จะมีอาการไข้สูงลอย 2-7 วันค่ะมีอาการปวดศีรษะปวดเบ้าตาแล้วก็มีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะคะเป็นจุดๆแดงๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังดูนะคะแล้วก็โรคไข้เลือดออกเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกช่วงวัยนะคะแต่ว่าเน้นย้ำเรื่องของน้องๆหนูๆเพราะว่าบางทีอาจจะเล่นหรือว่าไม่ได้ดูแลตัวเองอาจจะปล่อยให้ยุงกัดซึ่งยุงตัวนั้นอาจจะเป็นพาหะของโรคก็ได้นะคะวิธีการป้องกันค่ะก็สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดหน่อยทายากันยุงหรือว่าอันนี้เนี่ยก็คือควรทำเป็นประจำนะคะก็คือเทน้ำที่ขังในภาชนะรอบบ้านออกเพื่อเป็นการตัดวงจรของยุงค่ะโรคที่2ค่ะเป็นโรคฉี่หนูนะคะหรือว่า Leptospirosis นะคะอันนี้เป็นการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังค่ะถ้าเกิดใครติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันอาจจะมีอาการปวดน่องปวดขานะคะหรือว่าตึงรุนแรงแล้วก็มีอาการตาสีแดงค่ะวิธีการป้องกันค่ะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขังย่ำโคลนต่างๆหรือว่าถ้าหากจำเป็นนะคะที่จะต้องลุยจริงๆให้สวมรองเท้าบูทยางแล้วก็ถ้าเกิดใครมีแผลที่เท้านะคะที่จะต้องสัมผัสน้ำนะเรียกได้ว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อต่างๆได้อีกนะคะถัดมาเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดทางระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะเกิดทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะอาการก็คือจะมีไข้สูงมีอาการไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอาจจะมีเสียงการหายใจที่แบบติดขัดนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยวิธีการป้องกันค่ะสวมหน้ากากอนามัยในที่ที่เจอผู้คนจำนวนมากนะในที่ที่แออัดแล้วก็หมั่นล้างมืออยู่บ่อยๆนะคะรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะสุดท้ายเป็นโรคมือเท้าปากค่ะนี้เนี่ยเป็นภัยเงียบในเด็กเล็กเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะมีโรคแล้วก็อาจจะไปติดต่อการมาจากที่โรงเรียนหรือว่าสนามเด็กเล่นอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเด็กเนี่ยสังเกตดูว่ามีไข้มีตุ่มน้ำใสหรือว่าเป็นแผลในปาก มีผื่นมีตุ่มพองที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าอันนี้เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมือเท้าปากก็รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในเรื่องของการที่จะสัมผัสหยิบจับอะไรเวลาที่เล่นของหรือว่าใช้ของร่วมกับผู้อื่นอยู่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อแม่ก็อาจจะดูแลเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนนะคะอาจจะมีเด็กเยอะๆเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วน้องๆหนูๆอาจจะมีอาการเราไม่รู้ไม่ทราบนะพ่อแม่ก็คือบางบ้านอาจจะไม่ทราบก็ให้มาเรียนตามปกติอันนี้เนี่ยเกิดการสัมผัสของเล่นร่วมกันการหยิบจับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ห้ามได้ยากสำหรับการที่จะเล่นร่วมกันนะคะวิธีการป้องกันก็คือหมั่นทำความสะอาดของเล่นของใช้ต่างๆแล้วก็ให้น้องเนี่ยล้างมือก่อนทานอาหารนะคะหรือว่าถ้าหากว่าลูกหลานของท่านเนี่ยป่วยก็ให้หยุดเรียนทันทีค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะสำหรับหลักการรับมือกับหน้าฝนนะคะด้วยหลัก3ปอก็คือป้องกันปลดเชื้อแล้วก็ปราบยุงอันนี้ก็ทั้งด้วยเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็การป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยค่ะฝากดูแลเรื่องของสุขภาพกันไปด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเรื่องถัดมาค่ะรัฐบาลนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปถึง30กันยายนนี้นะคะเพื่อเดินหน้าเรื่องของพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของท่านนายกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับการขยายการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศด้วยโดยทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการค่ะต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ก็ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลนะคะอย่างเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ความปลอดภัยนะให้กับประชาชนด้วยโดยรัฐบาลเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะโดยมีเป้าหมายนะให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเนี่ย 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดไปด้วยนะคะผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งและอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดเพื่อประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะท่านใดนะคะที่สนใจขึ้นทะเบียนค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้นะคะ call center ค่ะ1130ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็1129ค่ะสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: ันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: คุยสบายได้ประเด็นวันนี้นะคะพาไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีการประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมโครงการกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือ3จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาค่ะแล้วก็วัชพืชต่างๆที่กีดขวางทางน้ำในแม่น้ำบางปะกงนะคะก็เป็นการคิกออฟปี2569ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะฤดูน้ำเยอะเนาะก็ด้านของนายประสิทธิ์อินทชลรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือ3จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำบางปะกงค่ะรวมกับท่านนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายพีรพลลือล่าปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการทั้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้มีการประชุมเรื่องของการรับทราบสถานการณ์ผักตบชวาแล้วก็วัชพืชที่กีดขวางทางน้ำของทั้ง3จังหวัดค่ะได้แก่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยจากนั้นก็ร่วมกันพิจารณานะคะแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ3จังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ไขใน2ระยะด้วยกันค่ะได้แก่ระยะเร่งด่วนนะคะก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งก็แบ่งออกเป็นการจัดเก็บใหญ่โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักค่ะจัดกิจกรรมการจัดเก็บใหญ่ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็มาตรการป้องกันเก็บเล็กอันนี้เนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะที่มีแหล่งน้ำอยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยให้มีการจัดเก็บผักตบชวาระยะยาวอบรมการให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องของผักตบชวาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาค่ะรวมถึงร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการจัดโครงการนี้นะคะเป็นซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง3จังหวัดเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาแล้วก็วัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในซึ่งก็จะมีการทำนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ7สิงหาคม2569ค่ะที่สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเส้นบางขนาดบางแตนนะคะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บริเวณการจัดกิจกรรมด้วยค่ะซึ่งทางจังหวัดนะคะก็มีการเน้นย้ำนะคะเรื่องของผักตบชวาว่าปัจจุบันเนี่ยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะในแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ลำน้ำสาขาด้วยการแก้ปัญหานี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้สำเร็จก็ต้องอาศัยการบูรณาการเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังคนจากทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันกำจัดผักตบชวานะคะในห่วงเวลาที่สอดคล้องกันนี้ก็เขาบอกว่าจะสามารถแก้ไขผักตบชวาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการกำหนดการบูรณาการการร่วมมือกันระหว่าง3จังหวัดเรียกได้ว่าเป็นการคิกออฟประจำปี2569ค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยขอให้มีส่วนร่วมรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยให้ตระหนักถึงปัญหารวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำให้ติดตามการประเมินผลปริมาณวัชพืชภายในพื้นที่ของแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถัดมานะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องของการวางแผนช่วยเหลือเด็กรายบุคคลนะเพื่อเป็นการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มุ่งเน้นว่าไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังอันนี้นะคะเป็นโครงการ Thailand Zero Dropout มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนนี้ขึ้นค่ะโดยนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรวมกับท่านดร.ชนภัทรรักลีลาวัฒน์ค่ะศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็ พื่อเป็นการดูแลเรื่องของการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลนะผ่านการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบ Learn to Earn เพื่อให้เยาวชนอายุ 15-18 ปีเนี่ยได้มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยแล้วก็สามารถก้าวสู่การมีงานทำอย่างมั่นคงในอนาคตค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมค่ะได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคค่ะจากคุณสมฤดีชัยมงคลประธานกรรมการบริษัทนะคะบ้านปูจำกัดมหาชนจำนวน1ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นการสมทบทุนการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลพนมสารคามงานนี้นะคะก็มีนายโชคชัยเดชอมรทันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแพทย์หญิงอุไรศิลปะกิจโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยแพทย์หญิงสารพรมัทยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรับมอบในครั้งนี้เพราะว่าการสนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะนำเงิน1ล้านบาทนี้นะคะไปสมทบทุนการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งก็ใช้งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทค่ะบนที่ดินบริจาคขนาด1ไร่เป็นการเพิ่มศักยภาพนะคะให้เรื่องของการบริการผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอพนมสารคามค่ะแล้วก็อำเภอใกล้เคียงด้วยเพื่อเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลรวมถึงยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศูนย์นี้เนี่ยมีกำหนดว่าจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทก็ยังได้มอบเงินอีกจำนวน 200,000 บาทค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพนมสารคามค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและดูแลรักษาประชาชนอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของภาคเอกชนค่ะในการร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืนด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: ครับมาอยู่กับคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีนะคะช่วงนี้ก็จังหวัดชลบุรีนะคะที่มีข่าวกันคึกโครมนะคะในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอห้วยใหญ่นะคะก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนริมิรามัยวงศ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่านะคะได้มีการผนึกกำลังผู้บังคับการตำรวจภูธรค่ะได้มีการถกกันเข้มเลยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกกว่า300นายได้มีการมอบนโยบายรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยมุ่งเรื่องของสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศด้วยนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการมอบนโยบายพร้อมกับกำชับการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า300นายค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายนฤมลนิรามัยวงศ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำค่ะ7มาตรการสำคัญในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะข้อแรกนะคะก็คือให้มีการติดตามสอดส่องผู้พ้นโทษจากเรือนจำค่ะที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ค่ะข้อที่2เป็นมาตรการการตั้งด่านและตรวจตราพื้นที่โดยชุดสายตรวจหมู่บ้านนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะมาตรการที่3ค่ะกวาดล้างยาเสพติดปิดล้อมและตรวจค้นเพิงพักค่ะบ้านร้างต่างๆโกดังร้างแล้วก็จุดเสี่ยงต้องสงสัยค่ะมาตรการที่4เป็นการกวดขันการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับสังเกตบุคคลต้องสงสัยที่แต่งกายเรียนแบบข้าราชการด้วยเพราะว่าเรื่องของคดีนี้นะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามีเรื่องของการแอบอ้างการแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจนะคะก็นำมาสู่เรื่องของการที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศนะคะแล้วก็มาตรการที่5เข้มงวดเรื่องของอาวุธปืนค่ะมาตรการที่6เฝ้าระวังการลักลอบใช้สถานที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหรือว่าสารเคมีด้วยส่วนมาตรการที่7ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะเน้นย้ำนะคะโดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานความมั่นคงด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบไว้โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นเอกภาพในทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะกวดขันและเดินหน้ามาตรการต่างๆด้วยความจริงจังแล้วก็เข้มงวดสูงสุดค่ะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศพร้อมสร้างความมั่นใจแล้วความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสุดท้ายนะคะปิดท้ายกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14สิงหาคมค่ะก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะกับของดีศรีราชาค่ะเป็นงานสับปะรดศรีราชานะคะซึ่งก็มีการเปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วเมื่อวันที่3สิงหาคมค่ะงานนี้จัดที่บริเวณสนามบินเครือสหพัฒน์จังหวัดชลบุรีนะคะก็อยากให้ไปชิมนะคะทางผลผลิตทางการเกษตรสดๆจากสวนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่ศรีราชานะคะซึ่งก็โด่งดังในเรื่องของสับปะรดนะคะก็หวานฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีการประกวดธิดาสับปะรดศรีราชาด้วยงานนี้เนี่ยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะนายอิสราเจริญชาศรีค่ะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาแล้วก็ได้มีการโฆษณาต่างๆนะคะเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดรถฟู้ดทรัคนะคะมีการจัดการประกวดการจัด แสดงสินค้าต่างๆนะคะเพื่อให้สายกินสายช็อปสายแชร์เนี่ยเข้ามาร่วมกันจับจ่ายใช้สอยภายในงานนี้อย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงด้วยนะคะจัดกันจัดเต็มเลยนะคะสำหรับงานนี้ตั้งแต่วันที่3จนถึง14สิงหาคมก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะที่สนามบินเครือสหพัฒน์จังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5 ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้าน Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5 ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนด์คอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนด์คอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนด์คอนเน็กระหว่างวันที่7-9 กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารประมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
8: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 21,60 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อครองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
9: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
10: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคม

0: บรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้

0: ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซมและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นอกจากดนตรีแล้วนะครับไลฟ์ช่วงนี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจของขอไปนะในเพจของดนตรีไลฟ์นะครับดนตรีก็จะมีมิตรภาพผู้ดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอําลาดนตรีไลฟ์นะครับอําลาดนตรีไลฟ์กับมาริฮาน่าเริ่มแสดงตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นมานะครับส่วนวันกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับในวันกีฬาวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฟุตซอลนะแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับนักยิมนาสติกไทยครับก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองตาไกไตประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นการแข่งขันรายการนี้มี14ชาตินะซึ่งสมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน22คนนะครับทั้งยุวชนทั้งเยาวชนประชาชนแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานครับ 5-7 สิงหาคมนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศในประเภทบุคคลหญิงรุ่นยุวชนมีนักกีฬาเข้าชิงชัยกันนะครับรอบชิงเนี่ยผ่านมาถึงรอบ ขอไปนะครับผ่านมาถึงรอบชิงเนี่ย8คนนะครับ8คนจากเวียดนาม2ฟิลิปปินส์1นะฮะไต้หวัน1ญี่ปุ่น2เกาหลีใต้1และไทย1คนก็คือเด็กหญิงธมนวรรณเยมาโนนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับธมนวรรณเยมาโนมา1เดียวของไทยไม่ทำให้แฟนๆกีฬาไทยผิดหวังครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสุดยอดครับทำคะแนนได้ 18.450 คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับเป็นของนักกีฬาจากเวียดนามนะซึ่งเข้ามารอบนี้2คนนะครับ 18.20 แล้วก็ 17.80 นะครับส่วนฟิลิปปินส์อะคาเดมี่ฟิลิปปินส์นะครับได้อันดับที่4ครับนะก็เราได้เหรียญทองมานะครับส่วนในประเภทเยาวชนกรุ๊ปนะทีมกีฬาของไทยนะมีทิติยาปินฝันนะครับทอฝันคุณรักษาแล้วก็ยานิสาแก้วคงรัชวินฐานนพิระยะก่อนแล้วก็ละพัดพาดชวนชมนะได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเกาหลีเหนือแล้วก็เหรียญเงินเวียดนามนะครับก็เราได้เหรียญทองกัน1เหรียญทองแดงวันนี้นะครับซึ่งอริยารุ่งเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเรานะดีใจนะที่เราได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะน้องที่ได้เหรียญทองนะฮะก็คือน้องธมนวรรณนะครับได้เหรียญทองนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญทองแดงก็ยินดีกับทุกคนนะที่เราผ่านมาได้ถึงเหรียญทองแดงนะครับและมั่นใจว่านะวันพรุ่งนี้เราจะมีประเภทซีเนียร์บุคคลชายมั่นใจว่าจะได้อีก1เหรียญทองนะครับนี่คือเรื่องของยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนดร.กุสุมานประเสริฐศรีนะครับหรือว่าครูไก่นะครับอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าชื่นชมนักกีฬาแอโรบิกทุกคนนะโดยเฉพาะผลงานเหรียญทองของน้องธมนวรรณยมโนนะครับที่ดีกรีเหรียญทองเยาวชนรายการ World Cup นะบอกว่าทำได้ตามเป้าไม่ผิดหวังเลยนะฮะสุดยอดแล้วก็หวังได้1เหรียญทองนะครับเป็นรุ่นซีเนียร์นะครับรอลุ้นนะครับจากทางด้านของชนกพลเกียมสุขใจแชมป์เอเชีย2สมัยในรุ่นซีเนียร์บุคคลชายอาจจะเก็บเพิ่ม3เหรียญทองในประเภทกรุ๊ปด้วยซึ่งจะชิงชัยกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดของไม่ใช่เทควันโดแม่พูดถึงเกาหลีใต้ผมก็ไปเกาหลีใต้ได้ยังไงพูดถึงแอโรบิกนะแข่งกันที่นู่นนะแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะส่วนเทควันโดไปเก็บตัวพุ่มซี่แล้วก็ต่อสู้เก็บตัวที่เกาหลีใต้นะก็หวังคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลเมื่อวานนี้นะเราเจองานยากนะเจอกับเวียดนามนะเสมอกันไป3-3นะครับเมื่อวานนี้ฟุตซอลนัดรองสุดท้ายของไทยนะไทยอันดับ11ของโลกเจอกับเวียดนามอันดับที่21ของโลกนะครับซึ่งเราชนะทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานนะครับส่วนเวียดนามเสมอรัสเซียชนะนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานโค้ชหมีรักพลสายเด่นงามนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรวัฒน์แก้ววิไลณรงค์ศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุนพลายเทอศักดิ์เกรียงพงษ์แล้วก็ชาวลาศรีอาวุธนะครับครึ่งแรกไทยนำ 3-0 นะครับเทอศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทกิติพานุวงศ์นะยิง2ประตูเครื่องนำ 3-0 ครึ่งหลังมันว่าจะสบายเหมือนเล่นง่ายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นงานยากเลยนะครับเวียดนามตีไข่แตกได้ไวครับจากเซาตวนพัดนะครับแล้วก็3นาทีต่อมาก็ได้จากตูเมียนกวานนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะเวียดนามใช้การเล่น power play ครับแล้วก็ได้ประตูจากเหงียนดาไห่ครับเสมอกัน 3-3 ครับ เรายังไม่ได้แชมป์ครับเพราะเราต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายนะเสมอ 3-3 มีเจ็ดคะแนนไปลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายในการเจอกับรัสเซียนะซึ่งเสมออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นงานหนักของโค้ชมีรักพลสายเน็ตงามนะครับคุณซื้อของไทยวางแผนอย่างไรในการเจอกับรัสเซียในค่ำคืนนี้ 20:30 นแต่ว่าคู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยอัฟกานิสถานนำนิวซีแลนด์อยู่ 3-0 นะครับเราเสมอได้แชมป์นะแต่ไม่อยากให้เสมอเจอรัสเซียต้องชนะครับเพื่อจะได้แชมป์รายการนี้นะก็วันนี้ในเวลา 20:00 นนะฟุตซอลของเราเจอกับรัสเซียนะก็ประเดิมแชมป์อ่ะลุ้นแชมป์นะผู้ชนะได้แชมป์นะไทยนะครับเจอกับรัสเซีย 20:30 ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับต้องรอดูนะค่ำคืนนี้เนี่ยว่านรงทางด้านของนรงศักดิ์วิงวอนกับรณชัยจุนวงศุกร์เนี่ยบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านัดเมื่อวานเจอเวียดนามมีการบาดเจ็บนะจะหายทันหรือไม่รอติดตามกันนะครับเรื่องของฟุตซอลนะเรื่องของฟุตบอลไทยเจอกับพม่านัดสุดท้ายที่ราชมังกีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรให้ชมฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนนะก็ได้เข้ามาชมฟุตบอลนะครับนะก็คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่มมาดำแป้งนะครับก็สานต่อโครงการเพื่อเยาวชนมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะเคเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะครับนะมาเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของไทยในการเจอกับเมียนมานัดที่4นะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8สิงหาคมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรือว่าอะเคเดมี่นะที่ขึ้นกับทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้านะครับโดยสมาคมนะแล้วก็มานำแป้งนะครับจะมอบบัตรเข้าชมให้กับนักเรียนหรืออะเคเดมี่เนี่ยสนใจก็ติดต่อทางมีเดีย fa.thailand.org นะครับติดต่อได้ในภายในวันพรุ่งนี้ถึง 17:00 นนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่นักกีฬาไทยก็จะไปกลับไปฝึกซ้อมที่ BG ปทุมธานีนะครับแล้วก็รอการแข่งขันต้องชนะนะต้องชนะนะตอนนี้มีถึงแม้ว่าจะมี9คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้กับพัดจับพลูแพ้ต้องมาเมียนมาขึ้นมาและมาเลเซียชนะในไทยไม่ได้เข้ารอบนะต้องมีแต้มไม่ได้ก่อนนะพรุ่งนี้นะครับนะรอติดตามกันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้สิวันที่8นะพรุ่งนี้แถลงข่าวกันความพร้อมนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะบัตรเนี่ยมีการพูดคุยกันน่าจะมีตอนนี้นะหลายเพจของมาดามแป้งเองก็มีการแจกนะเพจ FA ก็มีการแจกนะไปพิมพ์ว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็มีการแจกบัตรเหมือนกันเข้าชม20รางวัลวันละ2ใบเนี่ยประมาณนี้นะหลายเพจนะมีการรวม รวมถึงผู้สนับสนุนนะครับไดกุ้งไดกิ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการแจกบัตรเข้าชมนะก็ไปรอลุ้นรอกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อก็ราคาก็ไม่แพงนะ300-600บาทนะครับส่วนก็ดูทางทีวีก็จะมี True Vision Now นะถ่ายทอดสดนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะหลังจากแถลงข่าวเนี่ยผมจะไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะจะมารายงานให้ทราบนะครับพรุ่งนี้จะไปรายงานบ้างนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพครั้งที่6เลข2นะครับซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับ 7-9 สิงหาคมนะฮะวันนี้เปิดบัตรแบบ walk in นะเต็มเลยครับโอ้โหชาวเชียงใหม่น่ารักมากนะชาวพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ FC ของวอลเลย์บอลของไทยนะครับไปเชียร์กันไปรอคิวแต่เช้าอ่ะรอข้ามวันน่ะนะรอคิวกันเพื่อจะได้เข้านะซื้อตั๋วเข้าชมนะครับนะก็ชื่นใจน่ารักมากนะต้องชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยที่ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ประกาศรายชื่อมานะฮะว่า14คนนะมีใครบ้างนะก็มีพรพันธ์เกิดปราดละกัปตันทีมนะฮะมีณัฐนิชชาใจแสนนะฮะทัศดาวนึกแก้งแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองอัจฉรพรคงยศนะครับศศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีนี่กลับมานะนะครับแล้วก็วริศราศรีทาเลิศจีดาภานาหัวหนองพิมพิชาโกกรำเปียนุชแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ประกาศชื่อมานี่ฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับไทยเนี่ยที่นัดที่แล้วที่เขาแพ้เรา2-3เซตเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยไทยเอาชุดใหญ่มานะครับครั้งที่แล้วสนามที่บ้านฟิลิปปินส์ไทยยังที่เวียดนามฮะขออภัยไทยยังไม่ได้เอาชุดใหญ่นะ เรายังพอสู้ได้แต่คราวนี้เนี่ยไทยใช้ชุดใหญ่เลยนะจะสู้ได้แค่ไหนล่ะนะแฟนคลับของฟิลิปปินส์ที่มาเจอไทยเนี่ยเขาโพสต์กันมานะครับก็ประกาศรายชื่อกันแล้วนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัตจากเกียงไกรแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนนะธีรศักดิ์นาคประสงค์อนุมาสิทธิรักษ์นะก็อยู่ในทีมของผู้ฝึกสอนนะครับ7สิงหาคมนะครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะนัดแรกนะ16:30 น.ก็คงจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมไทยเจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนามวันที่9สิงหาคมนะครับไทยแข่งวอลเลย์บอลเนี่ย16:30 น.นะส่วนคู่ก่อนหน้าจะเป็นคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม13:00 น.นะครับในวันที่7เวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่8แล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียวันที่13นะครับก็แฟนๆเข้าไปอุดหนุนซื้อจนผมเชื่อว่าบัตรน่าจะหมดแล้วอ่ะนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดจำหน่ายรอบนะออฟไลน์นะครับก็คือ walk in เข้าไป 2,000 ใบต่อวันนะให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ 9:00 น.อ่ะแต่ว่าคนก็ไปรอตั้งแต่ 4:00 น.นะครับชื่นชมจริงๆรอติดตามชมนะครับสนามที่2นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับนะแล้วก็วันนี้เราซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบระบบทีมกับสตาฟผู้ชายนะจังหวะตีบอลเร็วการตีด้วยความรุนแรงโค้ชออสให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของพันธสัญญากับนักกีฬาคือแชมป์นะฮะแล้วก็เรียกทางด้านของให้บุ๋มบิ๋มชัชชรโมกศรีได้ลงมาสัมผัสเกมนี้เพราะว่าเราเอาเวลาทีมที่เราต้องการนะศักยภาพนักกีฬานะฮะในการชิงแชมป์เอเชียนะก็ดึงชัชชรกลับมานะครับแล้วก็ในการฝึกซ้อมคราวนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยเชียงใหม่นะครับเข้ามาชมด้วยนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะฮะชื่นชมนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับนอกจากซ้อมแล้วก็เปิดให้เด็กได้เข้าไปชมด้วยในการซ้อมของนักวอลเลย์บอลของไทยนะฮะสร้างบันดาลใจนะเผื่ออาจจะมีนักวอลเลย์บอลจากโรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยแหละที่ไปดูนะอนาคตจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการกีฬาเพราะได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นนักกีฬาทีมชาตินะครับจากวอลเลย์บอลไปดูการแข่งขันแบดมินตันในการโคเรียมาสเตอร์2026นะครับรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัลว่าประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสซานประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้รอบ2นะครับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่พี่น้องของไทยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่6ของรายการแล้วก็คู่มือ63ของโลกเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ครับลีโซมินกับลียอนวูคู่มือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าชนะไปนะครับ2-0เกมนะเกมแรกชนะ21-19เกม2คู่ต่อสู้จากเกาหลีเนี่ยขอยอมแพ้นะมีการบาดเจ็บนะครับก็เราชนะไปนะครับเข้าสู่รอบรอบ3นะจะไปเจอกับนักแบดมินตันคู่จากญี่ปุ่นก็คือฮานาโอกะฮาระกับริโกะคิโยเซะคู่มือ5สมัยของโลกจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลกรอบ BWF นะครับประกาศผลการจับสลากประกบคู่ในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่แห่งปีก็คือ BWF World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกนั่นแหละครับ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 17-23 สิงหาคมนะครับเดือนนี้แหละ 17-23 สิงหาคมนักกีฬาเข้าแข่งขันของไทยเนี่ยนะครับไปมากถึง19คนครบทั้ง5ประเภทนะครับซึ่งเกณฑ์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ใช้การแรงกิ้งนะครับวัดจากแรงกิ้งในวันถึงวันที่28เมษายนนะครับอันดับ1ถึง8ได้สิทธิ์สูงสุด4คนหรือคู่นะครับแล้วก็อันดับ9ถึง24ได้สูงสุด3คนหรือ3คู่นะแล้วก็อันดับที่25ขึ้นไปได้สูงสุด2คนหรือต่อคู่นะครับซึ่งการแข่งคราวนี้นะของเราไป19คนน่ะถือว่าเยอะมากนะครับ19ของคนจาก5ประเภทมีใครบ้างนะครับชายเดี่ยววิวกลุตวิทิสารนะครับมือวางอันดับที่2ของรายการนะอดีตแชมป์โลกปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกปี2025ครับก็เปิดหัวเจอกับวิชเรนเนสตาซิงมือ91ของโลกจากศรีลังกานะครับส่วนอีกคิวพนิชพลธีรรัศกุลมือ17ของโลกครับเจอกับคาเลโยโคเนนมือ57ของโลกจากฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของรายการอดีตแชมป์โลกปี2013เจอกับท่านของเนลลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีนะครับเหมียวพรประวีขออภัยนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือ10ของรายการมือ10ของโลกเจอกับรานิตามาลียานาเก้มือ107ของโลกจากศรีลังกานะครับแล้วก็เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกเจอกับเหยาเชียมินมือ38ของโลกจากสิงคโปร์นะครับ ชายคู่รอบแรกครับโอ๊คเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกนะครับเจอกับคู่มือ65ของโลกจากสกอตแลนด์ก็คืออเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลนะครับมือ65ของโลกนะครับโอโม่พักพลธีรรัศกุลกับพีพีรชัยสุพันธ์มือ37ของโลกนะครับเจอกับคู่จากเยอรมนีครับจอร์แดนเครฟกับไซมอนแครกครับคู่มือ76ของโลกนะครับหญิงคู่เนี่ยแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกครับเจอกับคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับคริสเตนเดวิสกับเมเตลอสนะครับคู่มือ69ของโลกแล้วก็คู่ของพัชรินเอี่ยมวริศรีสกุลกับน้ำว่าครับสริษาจันแพงนะครับพัชรินเนี่ยธารานะครับก็คู่มือ46ของโลกเจอกับคู่ของแคนาดาครับแจ็คกี้เดนจับคู่กับคริสตาไลนะครับคู่มือ38ของโลกคู่ผสมครับเรามีทั้งไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตนะครับคู่มือ20ของโลกเจอกับหวงเทียนซีกับลิมซิวเซียนคู่มือ43ของโลกจากมาเลเซียนะครับแล้วก็บาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของรายการมือ4ของโลกนะครับเจอกับได้บายในรอบแรกนะครับเนี่ยรอบ2เราดูว่าเจอใครขณะที่คู่ของโอโม่พักพลธีรรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ12ของรายการและมือ14ของโลกได้สิทธิ์บายในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับรอชมรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่างประเทศด้วยขออภัยนะครับบาสแบดมินตันต่างประเทศนะครับก็อินโดนีเซียมีข่าวออกมานะว่ามีการล็อกผลเรื่องของแบดมินตันนะในประเทศย่านอาเซียนนะฮะทางอินโดนีเซียก็มีผลมาเลเซียด้วยนะครับมีข่าวออกมานะเดี๋ยวก็จะเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเรื่องของACC นะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับหรือ ACC นะครับมีมติเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ปี2027นะครับซึ่งพลเอกเดชาเหงกระสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียซึ่งพลเอกเดชาเข้าร่วมด้วยนะครับหรือ ACC Management Community เมื่อวันที่6สิงหาคมนะที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีทั้งดาโตอามาจิซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็วาระสำคัญคือมีการลงมติเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปี2570ครับปรากฏว่าที่ประชุมนะครับชื่นชมไทยที่จัดมานะพัฒนาและเยี่ยมยอดมากให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับส่วนกำหนดเวลาและก็สถานที่นะจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับนี่ชื่นชมนะว่าไทยจัดหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมาทุกๆสนามนะครับมีมาตรฐานนะครับเรื่องสนามดีนะครับการร่วมมือของนักกีฬานะครับก็ ทั้ง ACC ชื่นชมนะก็เลยให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ขออภัยนะครับสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับ 5-7 สิงหาคมวันนี้วันที่2นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับก็นักกีฬาสมัครเล่นนะกับนักกีฬาอาชีพโปรกอล์ฟแข่งพร้อมกันนะครับ92คนนะขออภัยนะ112คนเป็นนักกีฬาอาชีพ92คนนักกีฬาสมัครเล่น20คนนะครับวันแรกก็แข่งกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะผู้นำก็คือโปรอิ่มวันนี้วันที่2ครับผู้นำจะเป็นใครเป็นโปรอิ่มครับภัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับภัทรรัตน์รัตนวรรณนักกอล์ฟโปรกอล์ฟโปรอิ่มนะครับวัย23ปีจากสระแก้วครับแชมป์ไทย LPGA ปี2024ที่กบิลบุรีนะครับนำต่อครับนำแล้วนำต่อนะ7อันเดอร์พาร์137นะครับโดยมีกนกออนสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพมหานครเจ้าของรองแชมป์ไทย LPGA ในปี2026ที่ Royal Hill นะครับตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับโอ้โหลุ้นกันถึงวันสุดท้ายแน่นอนครับแล้วก็โปรอิ่มครับภัทรรัตน์รัตนวรรณเนี่ยบอกว่าโอ้วันแรกตีดีแต่ว่าวันที่2นี่แอปโรชไม่ดีเท่าเมื่อวานนะฮะแล้วก็พัดเซฟพาระยะประมาณคันธงไม่สามารถเก็บได้เสียดายเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มปริญยังโอเคพรุ่งนี้ถ้าตีติดลบนะถ้าตีลบ7คงจะชนะได้นะบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำผลงานได้ดีติดลบ8ก็คือสกอร์ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกำลังใจ ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยใน LPG นะครับเพราะวันนี้นะฮะก็ตีดีจริงๆนะนะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยนะตีดีกว่านะฮะอาจจะอย่างว่าแหละนะกอล์ฟไม่ได้ดีทุกวันนะอยู่วันไหนที่คุมตัวเองได้นะก็แม่นได้ตีได้แอปโพสดีพัดดีเนี่ยนะครับวันนั้นจะชนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็กลุ่มผู้นำรอดูนะว่าโปรอิ่มนะพัทรรัตน์รัตนวรรณนะรวมถึงผู้ตามอย่างกรกนกสร้อยสุวรรณนวพรสุนทรียภาสเนี่ยนะซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะนะครับ3คนนี้เนี่ยใครจะมีแซงนะคว้าแชมป์นะรวมถึงชนพันษาทวินสังด้วยและซึ่งตามหลังแค่2สโตรกนะครับนะจะให้กับผู้ฟังเรื่องของกอล์ฟพรุ่งนี้รู้ผลแน่นอนนะฮะส่วนใครติดตามทางไลฟ์สกอร์ได้ทาง Facebook ของไทย LPGA ทัวร์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคาราบาว A-Size ครับ2026กลับมาอีกครั้งแล้วนะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจังหวัดไหนทุกคนมีโอกาสนะจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบรีนะครับทีมแชมป์ได้สิทธิ์ของ7คนคาราบาวครับนะฮะไปชมคาราบาวครับไฟนอล2027นะถึงขอบสนามที่เวมบรีอังกฤษนะครับเงินรางวัลสูงกว่า3ล้านบาทนะครับเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันตามตัวแทนสนามทั่วประเทศกว่า16สนามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์อารีนาขออภัยนะสนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์อารีนานะครับลาดพร้าว80รั้วเข้าทางเมงจ่ายตรงสถานทูตลาวได้นะฮะเข้าไปนะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการคาราบาว7 A-Size Cup 2026นะฮะรายการนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานแถลงข่าวนะครับซึ่งคุณกมลดิษฐ์บอกว่าคาราบาว7 A-Size Cup 2026เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลอีกรายการหนึ่งแต่ตั้งใจว่าจะเป็นเวทีสร้างกับคนไทยทุกคนที่มีใจรักในฟุตบอลได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการสร้างศักยภาพและมีโอกาสนะก้าวจากฟุตบอลใกล้บ้านสู่ประสบการณ์ระดับโลกในสนามเวมบี้นะสนามเวมบี้ของอังกฤษนะฮะนิวเวมบี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนะที่มีความฝันไม่ควรถูกจำกัดความฝันไว้แค่นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นนักฟุตบอลบ้านนะสามารถไปแข่งขันได้นะซึ่งแนวคิดในปีนี้ครั้งนี้นะ local price นะครับเป็นการแข่งขันที่ให้ชุมชนฟุตบอลในภูมิภาคนะโดยสนามพันธมิตรทั้ง16แห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในพื้นที่นะครับแล้วก็หาตัวแทนของสนามเพื่อก้าวสู่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับคาราบาว7 A-Size ครับ2026นะครับเปิดรับสมัครนะครับทีมที่มีความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด192ทีมนะครับรับวันที่7สิงหาคมนะครับเราจะมีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะครับรอบชิงชนะเลิศ10มกราคม2570เอาล่ะใครสนใจอยากสมัครแล้วก็มีการข้อกำหนดนะนักเตะฟุตบอลอาชีพเนี่ยห้ามนะมีข้อห้ามด้วยเอาละครับจะได้เป็นนักเตะที่มาจากท้องถิ่นจริงๆอบต.จริงๆตำบลจริงๆนะครับนะทำทีมรวมกันมา7คนนะจากตำบลจากหมู่บ้านมีโอกาสที่จะบินลัดฟ้าไปเวมบี้นะครับไปดูฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยนะใครจะได้แชมป์นะครับรอติดตามกันนะฮะฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นถ้วยสำคัญอีกรายการนึงนะของอังกฤษนะอังกฤษก็มีพรีเมียร์ลีก FA ครับแล้วก็คาราบาวครับนี่แหละนะครับแล้วก็เราทางคาราบาวก็ไปสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลของอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมเพื่อจะเอาทางด้านของเยาวชนละเคยมีทั้งเยาวชนทั้งนักฟุตบอลประเภทประชาชนนะไปชมขอบสนามถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับนะไปติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักนะทีมยกน้ำหนักจอมพลังเยาวชนและเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันคนแรกพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมนะครับธนดมจากขออภัยนะครับธโนดมรักจันนะฮะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัม A ฮะพรุ่งนี้ขึ้นชิงชัยคนแรกนะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือ18นาฬิกาเวลาที่อุซเบกิสถานเนี่ย16นาฬิกานะครับนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรนะฮะผู้จัดการทีมบอกว่าย้ำให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ทำตามแผนการที่ฝึกซ้อมไว้นะครับเรามั่นใจว่าเราจะได้ลุ้นเหรียญในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านโนดมรักจันยุวชน55กิโลกรัม A จะเป็นแข่งขันคนแรกของไทยนะครับก็ ก็พยายามเตือนนักกีฬาทุกคนนะครับให้ทำตามที่ซ้อมนะฮะแล้วก็มีสมาธิระหว่างแข่งขันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาสู่ในเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกนะย่อมมีความตื่นเต้นมีการมีไซส์เซอร์อะไรต่างๆคุมสมาธิไม่อยู่ลืมไปเลยว่าท่ายกน้ำหนักจะทำยังไงประมาณนั้นนะครับวันที่7นะคนแรกของเราส่วนวันที่8วันที่9ก็จะมีตามสเต็ปไปเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบกันนะครับในย่อมหนักของเรานะที่ไปแข่งขันกันที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานครับวันนี้วันมุงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญาบิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊ะแล้ผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดินปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุล ุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงพระพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบุ๊กเนอร์ฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนจะพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเนวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้ง2ประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายกฤษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้ง2ประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเรนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบายาสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venturize 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venturize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปริมประสบภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของ

0: เหมือนว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไคจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทำให้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไพรส์นียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็ง ผู้แทนบริษัทว้าว1971จำ

0: กาศร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE World Cup 2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาไซกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่มหนึ่งโรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมและโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิตคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
4: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมมะลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวสามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสารสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัยสองขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาวสองคนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็เล่าเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือหัวร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

2สัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาง้อยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขาให้วิ่งอีกเลยจำไม่นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตท่านไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสัพเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม้กวาดทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นาทีผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2 ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเขียนให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกราวกับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4 โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วค่อยไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าทีแรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวดดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200 บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดข้าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรศิษฐ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติ โดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันท่ามกลางฝนตกหนักเลยครับเหมือนจะมีลมแรงพอสมควรด้วยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับใครเดินทางมาในพื้นที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะฝนตกทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยติดตามข่าวจากกรมอุตุเห็นบอกว่ามีพายุเข้านะ 2-3 ลูกเลยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ติดตามข่าวฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยเพราะมันส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราด้วยนะเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยร่างกายก็จะมีผลกระทบนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับ6สิงหาคม2569นะครับคืนนี้แฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงเลยนะครับ2ชั่วโมงเลยนะก็ออกอากาศในคลื่นหลักตอนนี้ก็เป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี AM 891 KHz ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณรายการสุขภาพดีวิถีไทยขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผอ.สวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่รับสัญญาณของรายการเราเพื่อให้ผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างได้เลยนะครับเป็นหลักวิชาการที่สามารถใช้ได้เลยนะครับชั่วโมงหลังเดี๋ยวคุณหมอมะกรมาเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้ต้นเดือนเนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์แอ๊กมาครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมานะฮะเภสัชหนุ่มหล่อมานะครับอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีความรู้ในทางวิชาการมาคุยให้ฟังกันบ่อยๆนะครับมีงานเกี่ยวกับผลงานที่เป็นเรื่องของสุขภาพก็จะนำมาคุณดุมาคุยด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะไปพบกับทางอาจารย์แอ๊กเลยนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์อาจารย์แอ๊กครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
3: อาจารย์อยู่ไหนตอนนี้ครับ
4: ที่ปราจีนบุรีครับบ้านพักครับ
3: อ๋อในตัวโรงพยาบาลนะ
4: ใกล้ๆครับ
3: ใกล้ๆ
4: อ๋อ
3: ครับ
4: ครับผม
3: เป็นไงบ้างฝนฟ้ามีตกบ่อยไหม
4: ฝนก็ตกเหมือนที่กรุงเทพเลยครับเท่าที่ทราบนะฮะ
3: ตกคล้ายๆกันเนาะ
4: แรงเลยเมื่อเย็นก็ฝนแรงอยู
3: ่
4: นะครับชุ่มฉ่ำฮะ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
4: แล้วก็ช่วงนี้ปราจีนบุรีก็น้ำตกนะฮะน้ำตกเริ่มเล่นได้แล้ว
3: ครับผม
4: กำลังดังนะครับ
3: มีน้ำตกอะไรบ้างปราจีนบุรีเนี่ย
4: มีน้ำตกพวกแก่งสาวน้อยแก่งช้างคานโอ้โหเพียบเลยครับน้ำตกเขาพีโต้หลายพื้นที่หน้าดีเหตุ
3: ขึ้นเขาใหญ่ก็ได้
4: ขาใหญ่ก็ได
3: ้
4: กำล
3: ัง
4: น้ำเยอะกำลังเขียวชอุ่มครับ
3: อุทยานก็มีใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
3: ที่ประจิตรชาตินะครับโอเคครับก็เที่ยวเมืองไทยกันก็ดีนะเที่ยวเมืองไทยอุดหนุนสินค้าพื้นที่พื้นสินค้าไทยกันด้วยเชิญครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูมิของเราเชิญเลยครับ
4: วันนี้นะครับเจอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับอยากนำมาเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับเรียกว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับสุดยอดคนชราครับอายุยืนพร้อมกับมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยได้อย่างไร
3: อายุยืนอย่างเดียวไม่ได้นะอายุยืนต้องมีคุณภาพด้วยนะดูแลตัวเองได้นะ
4: ครับ
3: โอเคครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเลยนะคนไทยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เชิญน่าสนใจน่าสนใจครับอาจารย์เชิญเลยครับ
4: ครับคืออันนี้ก็เป็นรายงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลนะครับให้ท่านนะครับเป็นสุดยอดคนชรานะครับนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับ
3: ผมสนใจมากเลยเพราะผมเข้าสู่วัยชราแล้วอาจารย
4: ์เขาบอกว่าพอดีก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกานะครับเป็นนายแพทย์นายแพทย์อีริกเขาบอกว่าพบกับคนไข้นะที่เป็นคุณยายนะครับที่วัย98ปีครับที่มาตรวจร่างกายกับคุณหมอนะครับแล้วก็ทำให้คุณหมออีริกเนี่ยนะครับสนใจคุณในตัวคุณยายคนเนี้ยเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะในอเมริกานะครับจริงๆจะพบแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคุณลมนะในเมืองนอกเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรได้แต่ละที่มันไกลกันไปหมดนะฮะหมอเนี่ยสังเกตว่าคุณยายนะมาโรงพยาบาลคนเดียวครับไม่มีญาติไม่มีคนดูแลติดตามมาด้วย
3: โอ
4: ้นะฮะถามว่ายายมาโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับหมออิริกถามนะฮะยายบอกว่ายายขับรถมาเองจ้ะ
3: นี่นี่อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ
4: 98ฮะ
3: 98มาคนเดียวแล้วขับรถมาเองด้วย
4: ขับรถมาเอง
3: โอ้แสดงว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลย
4: ใช่ครับใช่ครับหมออีลิกเนี่ยถึงก็ตกใจนะครับแล้วก็ก็ได้คุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณยายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเพราะว่าคุณยายเนี่ยแตกต่างจากคนชราทั่วไปครับคือดู98ยังสดใสร่าเริงสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีทุกประการนะครับแล้วก็อาศัยเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่เขาก็มีวงสังคมของตนเองด้วยก็คือมีญาติมิตรอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียว
3: อยู่บ้านคนเดียวได้โอ
4: ้ได้ครับนะก็เลยหาข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะ
3: ใช้วิธี
4: ท่านเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับ
3: มีวิธีชีวิตอย่างไรครับผม
4: คุณหมออีริกเนี่ยก็เลยมีความสนใจนะครับในการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับคือข้อมูลจากคุณยายคนเดียวอาจจะเอามาสรุปได้ไม่ค่อยชัดนักนะหมอที่ก็เป็นบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเขาอยากจะศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำยังไงมีสูตรหรือมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงหมออีริกและคณะวิจัยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมครับในคนอเมริกาวัย80ปีขึ้นไปครับแกศึกษาหนักเลยนะฮะนานกว่า6ปีครับนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยนะครับที่หมอเขาคัดเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอเจอร์นะครับคือแปลเป็นไทยคือสุดยอดคนชราคนชราเลยคืออาแต่85ปีแล้วไม่มีโรคเรื้อรังไม่ได้กินยาอะไรเป็นประจำแล้วก็เอามาศึกษานะครับ1,400กว่าคนครับเยอะนะครับ1,400
3: เยอะเยอะ
4: นะฮะปรากฏว่าคือผลการศึกษาครับพบว่าพันธุกรรมเนี่ย
3: มีส่วน
4: กลับกลายเป็นมีส่วนมากหรือน้อยครับให้ทาย
3: น่าจะมากน่าจะมาก
4: ใช่แต่จริงๆแล้วบทบาทของพันธุกรรมมีน้อยมากครับ
3: เหรอ
4: แทบจะไม่เกี่ยวเลยครับเขาบอกว่าแทบจะไม่เกี่ยวเลย
3: พันธุกรรมแทบจะไม่เกี่ยวเลย
4: แทบจะไม่เกี่ยวเลย
3: พฤติกรรมจะมากกว่าป่ะ
4: มันเหมือนหักล้างความเชื่อของเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่เราจะเชื่อว่าคนตระกูลนี้อายุยืนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินกัน
4: ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณบรมมันหักล้างกันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะอายุสั้นก็
3: ได
4: ้เหมือนกัน
3: ก็ได้
4: ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยว
4: จะไม่เกี่ยวกันเลย
3: ตัวใครตัวมันว่างั้นเถอะ
4: ตัวใครตัวมันนะครับเขาบอกคุณยายท่านเนี่ยจริงๆแล้วหมออีลิกก็เจอว่าครอบครัวคุณยายเนี่ยมีประวัติเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ด้วยซ้ำทำไมคุณยายท่านนี้ยัง98แล้วยังขับรถได้นะครับเขาบอกมีผลเล็กน้อยครับแต่มันก็จะมีสาเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าหมออิลิกให้คำนิยามนี้ว่าความชราเพราะการอักเสบนะฮะinflammation aging นะครับ inflammation aging inflammation ที่แปลว่าอักเสบเนี่ยนะฮะ aging ก็คือชราความชราเพราะการอักเสบนะฮะคือหมออีกเสนอแนวคิดใหม่ครับนะฮะเขาพบว่า

0: ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายนะครับของมนุษย์คือมันมีทั้งข้อ
1: ดี
0: เสียแต่ว่ามีข้อดีด้วยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่ออันตรายต่างๆนะครับเช่นการติดเชื้อการบาดเจ็บการรับสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับหรือเวลาร่างกายเราตกใจใช่ไหม
1: ก็ต้อง
0: เกิดอุบัติเกิดสมมติไฟไหม
1: ้
0: มันเป็นกลไกที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยป้องกันตัวเองว่าให้หนีใช่ไหม
1: เอาตัวรอด
0: เอาตัวรอดให้หนีจากแรงไฟนั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่ามันก็มีเป็นดาบสองคมนะมากมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันก็เป็นนำไปสู่โรคร้ายได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองเสื่อมได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้แนวคิดมีของนักวิจัยนะครับเขาก็มองว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เนี่ยก็เป็นตัวการที่เร่งให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความไม่สอดคล้องต้องการระหว่างการดำรงชีวิตกับทิศทางของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่ขาดแคลนอาหารคุณบรมต้องย้อนกลับไปเหมือนเป็นยุคสมัยมนุษย์ถ้ำนะ
1: โอ้คงมันยังหากินลำบากเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นหากินไป
0: กินรอดได
1: ้เหมือนสัตว์ป่าเลยเหมือนสัตว์ป่าเลย
0: นะครับเหมือนสัตว์ป่าเลยคือให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้แต่ยุคใหม่นี้คือยังไงครับอาหารใช่ไหมฮะอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่มีตังเข้าไปเลยครับมีตลอด24ชั่วโมง
0: สะดวกซื้อนะฮะโอ้ยิ่งเมืองไทยยิ่งง่ายนะครับเมืองนอกยังอาจจะยัง
1: ยากกว่าเมืองไทยอีกใช่เมืองไทยสุดยอดจริง
0: ครับนะเมืองไทยนี่โอ้โหครบสะดวกตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับก็เป็นสารประกอบซึ่งการแปรรูปเนี่ยเขามักจะแยกสารประกอบตามธรรมชาติถูกสกัดแยกออกไปนะครับความอ้วนเนี่ยสามารถเกิดโรคร้ายแรงได้นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับก็คือการอักเสบก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้นะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆมะเร็งอะไรพวกนี้ก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยบอกไว้นะครับโรคสมองเสื่อมก็เช่นกันนะฮะทีนี้ถ้าท่านอยากดูแลตัวเองในการลดการอักเสบครับจะทำได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายกับแนวทางดูแลที่การรักษาสุขภาพทั่วไปเลยครับที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับคือให้เน้นรับประทานอาหารจากพืชนะฮะอย่างแรกคือครบ5หมู่ก่อนนะฮะครบ5หมู่ก่อนนะฮะแต่ว่าก็ไปเน้นในสัดส่วนของพืชนะฮะเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยเราก็จะฮิตมันจะมีกลุ่มอาหารที่เรียกว่ากลุ่มอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือแนวขอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็จะมีพวกธัญพืชนะครับมะกอกโอลิฟออยล์อะไรแบบเนี้ยนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับแตงกวาเลมอนพวกเนี้ยมันก็เป็นสไตล์นั้นไปแต่บ้านเราก็สามารถปรับปรุงได้นะครับของเราอะไรครับผักน้ำพริกใช่ไหมครับคุณนม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผักตามฤดูกาลนะครับหาได้ง่ายนะครับหน้าไหนออกเยอะก็ทานอันนั้นนะครับแล้วก็วนเวียนไปนะครับนอกจากนี้ครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและมีคุณภาพการนอนที่ดีอันนี้ครับเป็นกุญแจสำคัญครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับอันนี้เพราะอะไรครับในแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีของเสียครับสะสมอยู่ในสมองครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นพิษครับและกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบได้ครับปกติเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมีกลไกขจัดของเสียในสมองเหล่านี้ครับโดยมันจะมีช่องออกมานะครับชำระล้างไอ้ตัวสารพิษตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระบบขับของเสียในสมองออกทางอุโมงค์เล็กๆระบบดังกล่าวนะครับจะทำงานดีขึ้นเมื่อคนเรานอนหลับสนิทครับจำคำนี้ไว้นะครับถ้านอนหลับสนิทอุโมงค์เล็กๆเนี่ยมันจะขับของเสียได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านหลับไม่สนิทนะครับของเสียมันก็จะยังสามารถคงค้างได้

0: ในสมองนะครับถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับ
1: ครับ
0: การออกกำลังกายครับก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะครับจะไม่ว่าท่านจะเดินเร็วปั่นจักรยานนะครับแบบแอโรบิกเนาะก็คือให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วนะครับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะครับคือบางทีเนี่ยไม่ต้องโหมหนักๆก็ได้นะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าโอ้โหไม่ใช่โหมวิ่งโหมไปเตะบอลให้หัวใจมันเต้นแรงๆอย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวแฝงอยู่เนาะบางทีก็อาจจะหัวใจวายได้คือให้ออกกำลังกายหนักประมาณหนึ่งนะครับถ้าไม่ไหวสามารถเปลี่ยนชนิดรูปแบบการออกกำลังกายได้เช่นท่านผู้ฟังอาจจะใช้พวกยางยืดที่มันเป็นยางยืดแรงต้านนะฮะเอาสั่งมาที่บ้านแล้วก็บริหารได้เองมีขาย
1: ราคาไม่แพงราคาไม่แพงด้วยอาจารย
0: ์ท่านสามารถดูปัจจุบันโอ้โหผมเห็นในช่องวิดีโอนะครับตามYouTube นะโหมีรูปแบบตัวอย่างเต็มไปหมดเลย
1: ขายได้หน้าเฟซเพียบเลย
0: ทำตามได้เลยนะครับ ทำตามได้เลยนะครับคือก็ออกกล้ามเนื้อเฉยๆก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ทำได้นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับอันนี้ผมอ่านงานวิจัยมาหลายชิ้นนะครับพูดตรงกันครับคุณมโนมครับห้ามนะห้ามอยู่โดดเดี่ยวครับห้ามอยู่โดดเดี่ยวเด็ดขาดครับพวกแยกออกจากสังคมนะยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณมโนม introvert
1: อ๋อใช่เขานิยมจังเลยไม่รู้ยังไง
0: นิยม introvert นะ
1: เ
0: ออใครที่ introvert เนี่ยนะครับจะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับ
1: ใช่
0: นะฮะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับคือสมัยนี้ครับผมก็ลองอ่านเยอะๆนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนี้ครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาสร้างสังคมของคนอินโทรเวิร์ต
1: ของกลุ่มเขาใช่ไหม
0: กลุ่มเขาเหมือนกันก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะฮะแต่ละคนอินโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันลดจะลดมากเพียงใดเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจัยเนี้ยนะครับว่าการเข้าสังคมเนี่ยมีผลนะในการลดความเสี่ยงนะของโรคสมองเสื่อมได้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเคยทำสไลด์บรรยายครับคุณบรมให้เด็กวัยรุ่นฟังนะฮะผมก็เลยใช้คำว่าพยายามนะฮะให้มีแฟนครับ อย่างน้อยนะครับให้มีคนคุยด้วยนะอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับพยายามอย่าแยกตัวนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเลยครับนะในโครงการของงานวิจัยใหญ่ Lancet นะฮะตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020เขาบอกว่าถ้าประมาณการว่าครับถ้าเราขจัดความโดดเดี่ยวอ้างว้างทางสังคมนะลงได้นะอัตราการพบโรคสมองเสื่อมในหมู่ประชากรโลกจะลดลงราว 4% ครับ มีงานวิจัยศึกษามาเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยทั่วโลกครับนะเราในต่างประเทศนะครับก็เพื่อศึกษาดูเขาบอกว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในทุกรูปแบบครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือถ้าท่านเป็นคนญาติไม่เยอะเพื่อนไม่เยอะท่านสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของท่านได้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการเสียชีวิตลงได้นะครับเพราะว่าเขาก็อธิบายครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เกิดการปรับตัวยืดหยุ่นการฟื้นฟูสมองครับคือมันใช้ความคิดที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติครับมากกว่าปกติครับในการเดาจิตใจคนอื่นความรู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พยายามนะฮะว่าการเข้าสังคม จากตุ้นและส่งเสริมนะให้เกิดพฤติกรรมดีต่อสุขภาพได้นะครับคืออันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงให้ท่านออกไปคุยอย่างเดียวนะครับออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือเข่ากลุ่มเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับลดความเครียดลดการอักเสบได้นะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับมาครับหมออิลิกเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยชื่อคุณยาย LR เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะฮะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยมีบุคลิกร่าเริงสดใสครับ
1: อันนี้สำคัญด้วยนะบุคลิกส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆถึงจะมีเอื้อครับผม
0: เอื้อครับเอื้อนะครับพอร่าเริงสดใสแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนมากมาย
1: ใช่เขาได้ทุกกลุ่มทุกคนคุยได้และอัธยาศัยดีนิสัยใจดีด้วยต้องใจดีด้วย
0: นะครับ
1: คิดบวก
0: แล้วก็แกก็มีงานอดิเรกนะครับมีเป็นนักจิตรกรวาดภาพอะไรคือเรื่องงานอดิเรกเนี่ยอันนี้ชอบใครชอบมันนะครับแต่ว่าพยายามหาไว้นะครับฝึกสมองได้นะครับนอกจากนั้นครับปัจจุบันก็เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเขาก็จะมาเข้ามาช่วยทำนายโลกได้นะครับล่วงหน้าหาวิธีป้องกันความเสื่อมตามวัยได้นะครับแม้กระทั่งทำนายอายุของคนคนนั้นเลยนะที่จะมีแนวโน้มว่าล้มป่วยได้เดี๋ยวนี้มันบอกได้แบบนั้นเลยครับคุณโนมาเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยท่านน่าจะป่วย
1: แล้ว
0: อันนี้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านควรจะเริ่มป้องกัน1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะก็บอกได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยในการลดอาการอักเสบได้เนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูสมองด้วยตำรับอภัยบีบบัวแดงเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนผสมของพืช3ชนิดนะฮะคือบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยเป็นสูตรตำรับผสมกัน3ตัวนะครับตำรับเนี่ยนะครับเป็นตำรับพื้นบ้านครับเกิน50ปีครับเกือบ70ปีนะครับเท่าที่นับมาเป็นตำรับของตาส่วนสีมะพริกครับเป็นหมอยาพื้นบ้านนะจังหวัดปราจีนบุรี
1: หมอตาส่วน
0: นะแล้วก็นำตำรับเนี่ยนะครับมาผสมกันนะในอัตราส่วนที่เท่ากันครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยอาจารย์ศึกษาไอตัวตำรับนี้ด้วยนะครับที่มอขอนแก่นแล้วก็มออุบลพอมานับย้อนหลังครับตำรับนี้ครับพวกอาจารย์แล้วก็คณะนะครับทำงานนานกว่า15ปีแล้วครับ
1: โอ้โห
0: ในการศึกษาวิจัยตัวตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีผลออกมามากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องของที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องผลการศึกษาทางคลินิกนะฮะก็คือทำในคนเลยคนจริงๆนะที่มีปัญหานอนไม่หลับครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าถ้านอนหลับไม่สนิทใช่ไหมครับ
1: mm-hmm.
0: ประตูอุโมงค์ตัวที่ระบายขยะออกจากสมองมันจะเปิดไม่ค่อยดี
1: mm-hmm.
0: นะครับ
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะตำรับจีบบัวแดงเนี่ยศึกษาในผู้ป่วย50รายนะครับก็พบว่าหลังจากกินตำรับกีบบัวแดงต่อเนื่อง4สัปดาห์เนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเช้ากับเย็นเนี่ยนะครับคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับอาทิตย์แรกก็รู้เรื่องเลยก็ดีเลยนะครับคือช่วยทำให้หลับได้เร็วขึ้นคือหัวถึงหมอเนี่ยหลับได้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยใช้เฉลี่ยคือมากกว่า1ชั่วโมงครับคือหัวถึงหมอนน่ะ
1: ก็เป็นชั่วโมง
0: ครับยังไม่หลับเลย
1: ผมยังเป็นอยู่ไม่ค่อยหลับ
0: ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: เป็นอยู่ผมเป็นอยู่ครับไม่หลับง่ายๆครับผม
0: เขาบอกว่าทานกีบบัวแดงเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนเนี่ยนะฮะเกินครึ่งครับหลับได้ภายใน16ถึง30นาทีครับนะฮะแล้วก็อีกประมาณ30% คือหลับได้ภายใน15นาทีนะครับเนาะก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นครับยังช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับด้วยก็คือใครนอนหลับสั้นๆเนี่ยนะครับก่อนมาเข้าโครงการเนี่ยคนไข้นอนหลับไม่ถึง5ชั่วโมงต่อคืนครับ นะฮะหลังจากใช้ตำรับกิบเบอร์เรนพบว่า 42% นะฮะนอนหลับได้นานมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนครับแล้วก็กลุ่มอีกประมาณ 40% ครับนอนหลับได้นาน 6-7 ชั่วโมงต่อคืนครับก็คือทั้งหมดที่ผมเล่ามาคือสะท้อนถึงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ลึกกว่านั้นครับว่าเอ๊ะอธิบายว่าทำไมมันถึงช่วยได้นะครับก็พบว่ากลไกที่ออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยลดความเครียดนะฮะสเตรสได้นะครับช่วยลดการอักเสบในสมองได้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำได้นะครับช่วยชะลอน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่เราเอามาใช้ในเรื่องของสมองนะครับแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตครับก็นะครับเรื่องวันนี้นะครับดูแลในสุขภาพนะครับสำหรับคนที่มีวัยชรานะครับให้เป็นสุดยอดคนชรานะครับเนาะนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรตำรับกิบโบแดงนะครับในการช่วยเหลือการนอนหลับนะฮะแล้วก็ดูแลสมองครับ
1: เรื่องนี้เราปฏิบัติได้นะครับ
0: ครับ
1: เราไปไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือว่าเรื่องโชคชะตาถ้าเราปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเราแน่นอนนะครับโอเคอาจารย์มีข่าวเรื่องมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าอภัยภูเบศ
0: ครับ
1: ทาง Facebook ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีโลกโซเชียลและเห็นบอกว่า
0: วันนี้ใน 2-3 วันนี้นะครับมีได้รับแจ้งมา
1: ครับ
0: หลายสายแล้วนะครับที่โดนกันนะครับ
1: คุณป้าก็เตือน
0: ครับตอนนี้นะครับก็เราพบว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่หลอกจำหน่ายสินค้าของอภัยภูเบศเนี่ยนะครับใน Facebook นะครับก็อย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับคือ1คือท่านดูบัญชีปลายทางว
1: ่า
0: ต้องเป็นชื่อของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศก่อนอันนี้อย่างแรกเลย
1: อันนี้จะมั่นใจได้
0: อ
1: ัน
0: นี้จะมั่นใจได้นะครับ2นะครับถ้าซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ Shopee หรือ Lazada หรือว่าเว็บไซต์นะครับสมุนไพรอภัยภูเบศเนี่ยนะครับถ้าแบบเนี้ยนะครับ
1: มั่นใจได
0: ้ถ้าในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada เนี่ยถ้าเป็น Official เนี่ยอันนี้มั่
1: นใจได
0: ้
1: ใช่ใ
0: ช่มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบอันนี้อยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าของออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ Official ของเราเนี่ยก็มีทีนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านจดเบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ก่อนโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะครับยังไม่ต้องโอนเงินหรือว่ามีใครส่งเลขบัญชีอะไรมานะครับให้โอนอย่าเพิ่งนะฮะท่านฟัง
1: เอ๊ะไว้นิดหนึ่ง
0: นะครับแล้วโทรมาหาเราง่ายที่สุดนะครับผมว่า
1: เช็คอีกทีนึงรีเช็ค
0: ลูกค้าของอภัยภูเบศนะครับส่วนใหญ่น่าจะสะดวกเรื่องของโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ๆๆ
0: นะฮะช่องทางติดต่อนะครับอันนี้เบอร์ที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับ02-028-7710นะครับ
1: เบอร์ศูนย์ใหญ่เลย
0: เบอร์ศูนย์ใหญ่
1: แล้วเป็นเบอร์อัตโนมัติด้วยนะก็
0: ใช่ครับ
1: เขาจะบอกว่าให้ต่อไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ตามที่คุณต้องการเลย
0: ครับนะฮะโทรมาก่อนเลยได้เลยนะครับนะโทรมาก่อนได้เลยมันยังไม่ต้องรีบโอนเงิน
1: ครับ
0: นะไม่
1: ม
0: ี
1: ค่า
0: ของแท้เนี่ยไม่มีใครเร่งให้โอนเงิน
1: ใช่
0: นะไม่มีใครเร่งนะโทรมาเช็คก่อนนะครับว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของจริง
1: ไห
0: มจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับเน
1: า
0: ะนะครับช่วงนี้มีโดนกันหลายคนแล้วโอ้โหคุณป้าโดนกันเป็นพันครับคุณมา
1: ระวังด้วย
0: รับอันนี้เอง
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งซื้อทีเยอะๆส
0: ั่
1: งซื้อทีเป็นพันนะแล้วในเฟซที่เขาพวกมิจฉาชีพมันทำขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลดราคาให้พิเศษหรือว่าแถมอะไรให้หลอกล่อเราหลอกล่อเราชุดนี้ลดให้แถมให้แล้วราคาก็จะถูกกว่าของเราอ่ะจนทำให้เราอยากซื้อ
0: จนน่าซื้อ
1: จนทำให้เราอยากซื้อนะต้องระวังนะไอ้ที่ลดราคามีของแจกของแถมนะ แล้วเป็นเฟซส่วนตัวเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยขายในโลกเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะต้องระวังไว้นิดนึงพิจารณาใจเย็นๆอาจจะต้องดูเขาไปสักระยะนึงแล้วไม่ก็ดูรีวิวต่างๆด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่มั่นใจก็โทรมาปรึกษากับทางอภัยภูเบศได้นะครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคครับให้อาจารย์แอร์พักเลยนะครับเดี๋ยวหลังเบรกคุณผู้ฟังครับหลังเบรกเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามปัญหานะปรึกษากับทางอาจารย์แอคเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงได้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนไปเป็นเบอร์022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดใส่สมุดไว้เลยหรือว่าเซฟใส่มือถือไว้เวลาจะใช้ก็สะดวกนะครับเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเราใช้เบอร์022900473นะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับ

0: เป
1: ้โอเคครับขอบคุณสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะเป็นของคนไทยภูมิปัญญาไทยอภัยภูเบศเนี่ยนำเอาภูมิปัญญาไทยกลับมาสู่สังคมไทยนะครับแล้วก็ซื้อทางออนไลน์นะทาง Facebook ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกขายโอนเงินแล้วก็ปิดเฟซหนีนะต้องดู Facebook ที่เรามั่นใจหรือว่าเราซื้อประจำอยู่อย่างนี้พอได้หรือว่าซื้อของเราโดยตรงทางอภัยภูเบศเองก็จะมั่นใจเต็มที่นะครับ Shopee Lazada ก็มั่นใจได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรมาจากไหนครับฮัลโหล
2: น
1: ี่
2: ค่ะช
1: ู
2: ส
1: ีอ๋อคุณชูสีนะคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับอาจารย์แอ๊กฟังอยู่ครับ
2: อยากจะถามค่ะ
3: ครับ
2: เป็นไตระยะ4กินกี่ถั่วแดงได้เปล่าคะ
3: ต้องฟอกไตมั้ยครับตอนนี
2: ้คะ
1: ยังไม่ได้ฟอกไตใช่มั้ยครับ
3: ฟอกไตเนาะ
1: ยังครับยัง
3: เริ่มรักษายังไงบ้างแล้วนะครับ
2: ไตระยะ4ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วฟอกไตอยู่หรือเปล่าครับ
3: รักษาอะไรอยู่แล้วบ้างครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล
2: ไม่ค่อยได้ยิน
1: เอาด้านแม่โทรศัพท์ใกล้ๆแม่โทรศัพท์ใกล้ๆหูหน่อยนี่เราก็ตะโกนกันดังเลยนะแม่ได้ยินหรือยังได้ยินยังได้ยินหรือยัง
2: ได้ยินแล้วค่ะได้ย
1: ิน ได้ยินแล้วนะแม่พี่นี่แม่ไปติดหูเลยนะอาจารย์ถามว่าตอนนี้รักษายังไงอยู่ครับและอาจารย์ถามว่ารักษาอย่างไรอยู่ครับตอนนี
2: ้จะถามว่ากินกีบบัวแดงได้ไหมคะ
1: เข้าใจคำถามเข้าใจคำถามได้ยินเสียงผมไหม
2: ตายระยะ4ค่ะ
1: เข้าใจฟังทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ได้ยินไหมเนี่ย
2: ใช
1: ้โทรศัพท์บ้านหรือโทรมือถือโทรเนี่ยฮัลโหล
2: โทรศัพท์มัน
1: อู้อู้ไม่ค่อยได้ยินเหรอมันต้องถามคือมันต้องคุยกันก่อนจะตอบคำถามนะแนบโทรศัพท์ให้ติดหูเลยแนบให้ติดหูเลยได้ยินไหม
2: ก็ติดหูแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ได้ยินเหรออันนี้เราก็ตะโกนกันเต็มที่เลยนะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยรักษายังไงอยู่ได้ยินไหมครับฮัลโหลรักษายังไงอยู่ครับ
2: ยังไม่ได้รักษาเลย
1: ยังไม่รักษาอะไรเลยนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับงั้นไปฟังทางวิทยุดีไหมอาจารย
3: ์ได้ครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะ
3: ไม่ได้ยิน
1: โอเคงั้นคุณวางสายเลยนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะ
2: ได
1: ้โอเคครับโอเคคร
3: ับ
1: เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอาจารย์แป๊บหนึ่งเอาไปเตรียมเปิดวิทยุฟังเลยนะเดี๋ยวท่านอื่นก็รอคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กตอบคำถามนี้ก่อนเป็นไตระยะ4แล้วอยากกินอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงเนี่ยกินได้หรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์แอ๊กครับ
3: ครับจริงๆผมคาดว่าถ้าระยะ4เนี่ยแล้วเหมือนยังไม่รักษาเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นไตเสื่อมตามอายุเฉยๆนะคุณมนม
1: น่าจะน่าจะใช่
3: น่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะคงไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนเป็นโรคไตวายอะไรแบบนั้นหรอกนะครับเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลองทานดูแล้วก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆนะครับลองติดตามอาการพวกค่าแลบหรือค่าไตนะครับว่ามันลดลงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาแบบวินิจฉัยแล้วว่าโอเป็นไตวายแบบระยะ4เลยจริงๆก็ส่วนตัวยังไม่ค่อยแนะนำ
1: เพราะว่าอะไร
3: ไม่ดี
1: เพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าจริงๆตัวผลการศึกษาของเราเนี่ยอันนี้เราทำในคนไข้ที่กลับไตเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเราให้กินยาโดสที่2เม็ดขนาด2เม็ด2เวลาเนี่ยนะครับกินต่อเนื่องเนี่ย3เดือนก็ถ้าแบบคนที่ปกติมากินเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีค่าไตอะไรไม่กระดิกแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าคนที่เป็นไตระยะ4แล้วเนี่ยมากินยาเราเนี่ย ไตมันจะแย่ลงหรือเปล่า
1: แต่ว่าน
3: ี่ยังไม่มีข้อมูล
1: ด้วยตัวยา3ตัวนั้นเนี่ยถ้าแยกตัวเนี่ยมีตัวไหนที่จะกระทบไตบ้างมั้ย
3: มันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าคนไตปกติอ่ะไม่กระทบใช่มั้ยครับเรามีข้อมูลแล้วแต่ว่าคนที่ไตมันวายไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้วิธีคิดอีกแบบนึงถ้าวายไปแล้วเนี่ยการขับ
1: ก็คือเรียกไตระยะ4ครับเป็นโรคไตระยะ4โอเคงั้นแนะนำเป็นว่าให้ลองกินดูแล้วก็ตรวจและตรวจ
3: ไตแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ข้อห้ามนะไม่ใช่ไฟแดงคือเป็นไฟเหลืองนะฮะเป็นไฟเหลืองในคนระวังนะครับคนระวังเฉยๆประมาณนั้นครับคุณมันลง
1: ประมาณนั้น
3: ครับ
1: ทีนี้ว่าให้ติดหมอติดตามมีหมอติดตามยังไงผมไม่เข้าใจ
3: ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามค่าแลบเนี่ยแหละครับติดตามเลือด
1: ก็คือไปตรวจที่หมอ
3: ค่าเลือด
1: ใช่คือเราไปตรวจกับหมอแล้วก็ติดตามค่าการทำงานของไตของเรา
3: ใช
1: ่ทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกิน
3: ถูกต้อง
1: ถ้าหลังกินเนี่ยดูมันขึ้นไม่ดีอะไรก็หยุดซะถ้าเกิดว่าปกติเหมือนเดิมกินก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้น
3: ก็
1: ว่าอันนี้อีกเรื่องนึง
3: ใช่ครับ
1: โอเคประมาณนี้เนาะ
3: ประมาณนี้ครับประมาณนี้
1: ประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะคุณน้านะถ้าคุณน้าไม่เข้าใจโทรมาใหม่โทรมาถามใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าปรับวิทยุหรือว่าปรับโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็มันก็อาจจะต้องสอบถามปรึกษากันไปคุยกันไปคุยกันมาด้วยนะครับสายนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม
0: ชัดเจนเลย
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นที่ระบบของเราโอเคครับเชิญครับอาจารย์ได้ฟังอยู่ครับ
0: จะสอบถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคแต่ว่าพอดีเล่น IG แล้วเห็นมีแอปมีอยู่เรียกว่าอะไรเขาใช้ชื่อว่า Apply Wellness อะค่ะเป็นเรื่องนวดเรื่องอะไรเรื่องสปาอันนี้จะเป็นของ Apply Pubet ไหมคะ
3: Apply Wellness เนี่ยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการที่เขาซื้อแฟรนไชส์ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็น Apply Wellness ครับในกรุงเทพนะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ของเราเนี่ยแหละครับ
0: ก็เขาเคลมว่าเป็นแพทย์สูตรของอภัยเวล
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้อง
0: ก็เชื่อใจได้เนาะ
3: ถูกครับครับพูดถูกครับครับ
0: โอเค
1: มาตรฐานเดียวกับภัยเวลที่ปราจีนบุรีว่ากันเถอะ
0: ครับใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ไม่ต้องถ่อไปถึงปราจีน
3: ครับใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะบริการสไตล์เหมือนเวลเนสครับก็จะมีความ
0: เป็นสปาจะมากกว่า
3: สปาในแนวนั้นใช่ครับ
1: ใช่
3: ถูกต้องครับ
1: ใช่
0: ครับขอบคุณ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
3: ครับยินดี
1: สบายใจโอเคครับ
3: ครับ
1: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ติดตาม
3: ครับ
1: โอเคครับ
3: ก็มี
1: ซื้อแฟรนไชส์เรา
3: ถ้าผมจำไม่ผิดจะมี2สาขานะครับในกรุงเทพนะครับเป็นแถวรัชดานะฮะของแถวห้องเตยอภัยเวลเนี่ยผมก็ดูทีก็สามารถไปได้ครับคือเขาใช้มาตรฐานของอภัยภูเบศรเนี่ยจริงครับคุณลุงคร
1: ับ ก็คือคล้ายๆเราดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้
3: ใช่ครับใช่ครับก็
1: ช่วยดูแล
3: เรื่องของมาตรฐานให้นะคร
1: ับ ครับเข้าใจเคลียร์กันแล้วเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับ022900473นะเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวรับทีละท่านนะตอนนี้สายว่างครับต้องรีบโทรนะโทรก่อนคุยก่อนปรึกษาก่อนครับอึ๊บติดแล้วครับจะเชิญครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: สวัสดีคร
3: ับสวัสดีครับ
4: คือผมอยากปรึกษาเรื่องสมองครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
4: ผมผ่าตัดสมองมาสายตาไม่ดีลานประสาทตาไม่ดีครับไม่เห็นข้างนะครับที่ผ่าตัดเราควรจะกินอะไรดีครับเพื่อรักษาบำรุงสมองนี
1: ่อาจารย์ตามทันไหมอาจารย
3: ์ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับก็ผ่าตัดสมองมาใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ครับแล้วทำให้สายตาไม่ดีใช่ไหมครับคือเป็นผ่าตัดสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมโทษทีครับ
4: ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนนี่ผมลดความ แล้วหมอผ่าตัดสมองบอกว่าสมองเสียผ่าตัดสมองเนี่ยแบบเนี้ยครับ
1: ก่อนหน้าผ่าตัดตาเราปกติ
4: ครับผมปกติครับผม
1: แล้วสมองล่ะสมองปกติไหม
4: ครับผมแต่ก่อนนี่ตอนที่ยังไม่ได้ไม่คว่ำนะครับสมองปกติครับ
1: แล้วหลังผ่าตัดสมองเป็นยังไงครับ
4: ผ่าตัดสมองมาหมอบอกว่าลานประสาทตาอาจจะไม่เห็น
3: แสดงว่าแล้วไป
1: แล้วคำถามคืออะไรครับ
4: ผมจะบำรุงยังจะทำให้ลานประสาทตากลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับ
3: โอ้อันนี้คงเป็นไปได้
1: ยาก
3: นะคร
1: ับ
3: ใช่คงเป็นได้ยากครับเพราะว่าอันนี้ทำเป็นลักษณะทางกายภาพที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วทานพวกยาพวกนี้แล้วจะดีขึ้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพครับ
1: ผ
3: ลควบคุมมันเหมือนสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะ
4: ครับผม
3: เพราะคงทำอะไรไม่ได้มาก
1: ครับยากนิดหนึ่งของกินที่จะไปรักษายากนิดหนึ่งครับ
4: ครับผม
1: ครับตอนแต่ว่ายังพอมองเห็นอยู่ทั้งสองข้างไหม
4: คร
1: ับ
4: แต่ยังเห็นอยู่ครับ
1: โอเคก็ประคองประคับประคองดูแลไปเนาะบำรุงสายตาง่ายๆก็มีอะไรจะแนะนำเรื่องยาอาหารการกินบำรุงสายตาไหมครับอาจารย
3: ์ส่วนใหญ่ก็มันจะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับแค่จอประสาทตานะครับก็คือพวกอัญชันดาวเรืองอะไรแบบนี้ครับ
1: แค่บำรุงจอประสาทตา
3: ใช่
1: แล้วเราก็อย่าไปใช้แสงใช้ตามากเกินไปอย่าไปใช้ตาสู้กับแสงสีน้ำเงินอะไรพวกนี้แว่นตาที่ควรจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยใช้แว่นตาให้เป็นด้วยมีหมอเขาแนะนำเลยไหมมีหมอแนะนำเรื่องการใช้แว่นบ้างไหม
4: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีนะโอ้เราต้องใช้ตาดูมือถือใช้ตาทำอะไรบ่อยไหม
4: ไม่บ
1: ่
4: อยคร
1: ับ อ๋อไม่บ่อยแต่ก็
4: ไม่ค่อยบ่อยนะครับ
1: โอเคก็พยายามถนอมตาไว้กินอาหารที่มีวิตามินเอบำรุงสายตาก็อย่างน้อยมันก็ช่วยส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที
3: ่ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นช่วงเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งอะไรอย่าง
1: น
3: ั้น
1: เอง
3: ครับ
1: ใช่ครับใช่
3: ไม่ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพเท่าไหร่ครับ
1: โอเคเคลียร์นะครับ
4: ครับผม
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยมาด่วนเลยครับรีบโทรเลยครับ02-290-0473ติดแล้วครับถามเลยครับ
5: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ทราบเรื่องโรคต่างๆจากหมอประกรณ์ค่ะ
1: ต้องงั้นต้องรอหมอประกรณ์จะถามหมอเมื่อก่อนเหรอ
5: เนี่ยกำลังข้างในก็กำลังแตกถามอยู่นะ
1: ไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ได้ถึง
5: ถามคน
1: ช่วงนี้ยังไม่ถึงหมอเมื่อก่อนหมอเมื่อก่อนหลังข่าวสี่
5: เมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ย
1: หมอเมื่อก่อนมาหลังข่าวสี่ทุ่มคุณน้า
5: ช่วยกรุณาหน่อยได้ไหมคะ
1: กรุณาว่า
5: บอกท่านด้วยคนพิษโรคอ่ะก็ต้องการรับทราบโรค
1: คุณน้าฟังคุณน้าฟังผมหน่อยได้ไหมครับ
5: ค่ะ
1: เดี๋ยวหลังสี่ทุ่มหมอมากรมา
5: เป็นโรคค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับ1สายตา2สายตา
1: คุณน้า
5: ขาเท้าชาค่ะ
1: คุณน้านิดนึงคุณน้าปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
5: คุณน้าหน่อยนะคะ
1: ปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพ
5: ท์ก็ไม่รับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณน้าปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
5: เดี๋ยวฟังอยู่กัน
1: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับฮัลโหล
5: ไม่ได้เปิดค่ะค
1: ่
5: ะ
1: ไม่เปิดได้ไงเสียงมันกล้องเข้ามาเนี่ยครับ
6: ไม่เปิดได
5: ้ค่ะค่ะ
1: ปิดวิทยุยังครับ
5: ฟังแล้วค่ะ
1: ปิดวิทยุแล้วนะ
5: ค่ะฟังตลอดค่ะ
1: คุณน้าต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
1: คุณน้าต้องโทรหลังข่าวหลังสี่ทุ่มนะคุณน้าฟังก่อนครับคุณน้าครับคุณน้าฟังก่อนครับต้องโทรหลังสี่ทุ่มนะครับต้องโทรสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ฮะจะปรึกษาเรื่องสาย
5: ตรงหมอโดยตรงเลย
1: ใช่ใช่ครับจะได้คุยกับหมอโดยตรงเลยแล้วคอยโทรเราตอนเปิดสายให้โทรหลังสปอร์ตนะครับ เข้าใจไหมครับ
5: ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบก่อนคนแก่ใช้อ่ะ
1: คนแก่ไม่เป็นไรโทรศัพท์อะไรก็ได้เหมือนกันฟังวิทยุอยู่แล้วก็พอผมเปิดสปอตแล้วก็หลังสปอตก็โทรมาได้เลยเข้าใจรูปแบบรายการใช่ไหม
5: สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
1: คุณต้องฟังวิทยุอยู่ด้วยไงฟังวิทยุว่าคุณหมอพูดถึงกี่โมงพอคุณหมอพูดเสร็จแล้วเราจะเปิดสปอตเปิดสปอตพักหนึ่งเปิดสปอตจบเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนฟังเนี่ยโทรเข้ามาคุณน้าก็โทรมาในช่วงนั้นเข้าใจไหมคุณน้าต้องฟังวิทยุก่อนว่าเขาให้เปิดโทรศัพท์ได้ตอนไหนก็โทรมาตอนนั้นเข้าใจไหมครับไม่ใช่โทรมั่วต้องฟังวิทยุด้วยนะโอเคครับโอเคครับเคลียร์ครับ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณคร
1: ับ โอเคครับโอเคต้องอธิบายกันเยอะเลยขอบคุณอาจารย์แอคมากครับ
3: ครับสวัสดี
1: หมดเวลาพอดีโอเคครับ
3: ครับ
1: ไม่เป็นไรครับท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนมานะครับแล้วก็ให้คุณหมอมาก่อนให้ความรู้เสร็จเปิดสปอตพอเปิดสปอตชุดหนึ่งเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับคุณหมอเลยนะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จก็พบกับทางคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
13: นางอัชราซิมเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
7: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
14: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรัชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อได้จริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวาสนาตระเกตรายงาน
7: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอลโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมะกรนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ผมแชร์แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองแล้ววันนี
2: ้สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเชิญ
3: มาใหม่ฮะดูเพื่อใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่เลยดูเลยทีมอะไร
3: เป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองที่มันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: มีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ้
3: นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภิภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยก็เลยถามว่าทำไมอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำนะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ย
2: มัน
3: วันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยปั๊มคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยพกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนศูนย์สมุนไพรอ่ะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที่เป็นช็อปครับที่เป็นช็อปครับตรงนั้นนะคร
2: ับโอเคไปถามเขาถ้าไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช่ครับ
2: โอเค
3: คร
2: ับ
3: ที่อยู่หน้าตึกเจ้าพยานั่นแหละครับนะฮะ
2: ครับครับ
3: ก็ที่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยโอ้แพงนะฮะของเปลี่ยนเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผม
2: เต็ม50ด้วยครับผม
3: แล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวหนึ่งอ่ะตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร
3: ์โบนแคร์ใช่ใช่อภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร์วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเบรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของไปผู้เดือนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับผู้ฟังครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นมันภัยดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ๆก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็โอ้ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันถึงโรคหลอดเลือดนะ
2: ใช
3: ่ฮะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับส ตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่างต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันไม่ได้ 100%นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลย มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะ

0: าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสต๊อกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
1: อ่าใช่ครับใช่ครับครับผม
0: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะครับผมครับ
1: ครับ
0: เป็นเลยโรคนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสต๊อกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดๆแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้เราจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระปนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับมันต่างกันยังไงนะครับสองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นน่ะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะมีส่วนได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันมันจะแยกสองอย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือริดสีดวงทวารนะฮะลักษณะของริดสีดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารน่ะ

0: ทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารหนักมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี่ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับไดเวอร์ติคูล่าดีซีสอันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยากแต่มันจะไปยากคือสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรนะฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตตคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ดูต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเขาเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิ้นสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เรียกท็อปโทสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิ้นสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิ้นสีดวงกับรอยปริ่งแยกของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกนะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับ ลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็อายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเลือดออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผม
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมาก่อนโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตนะฮะหรือว่าโทรมา อีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษณุโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์
6: คร
5: ับ ปิดไม่ต้อง
6: ปิ
5: ดเตือนปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับแล้วค่ะกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอ
6: ได
5: ้ยิน
6: ตา
5: ผ
6: มก็กระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: ไ
5: อ้
7: ตาไม่ออกคร
5: ับ
7: พ
5: ี่
7: โ
5: ล
7: คร
5: ับ เดี๋ยวได้ตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีเอ็ดจากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไบภูเบศผมไม่แน่ใจฮะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอะไบภูเบศอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อน้ำหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นกันคือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนหรอกคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
5: ครับแนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าแนะนำให้กินครับแบบบำรุงสายตาก็จะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันเลยพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
6: บำรุงสายตาของอะไรคือเบสชื่ออะไรคร
5: ับ เป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามี2ตัว
6: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
5: ก็ปลูกนึงน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกนึงน่าจะ100กว่าบาท
6: กระปุกละ100กว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
5: โอ้เดี๋ยวนะประมาณ60 60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
6: โอเค
5: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100%
6: จากสนใจอยากจะได้จากของอาจารย์ทูเบตคร
5: ับครับเพื่อลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับ
6: คร
5: ับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
6: หาหมอตาแล้วหมอตาผ่ารอบใครแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
5: โอเค
6: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตานี่เขาเกษียณแล้วมีคนรับต่อแต่ไม่ได้ก็เขาดูเขาจะให้เจาะให้เข็มอะเป็นเข็มนะฮะเจาะที่เบือดตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็มเลยเจ็บมากอยากได้ของทางอภัยทูเบตโดยตรงเลย
5: จะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอันชันเปล่าๆหรือว่าอันชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
6: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
5: อันชันมันมีอันชันดาวเรืองที่เป็นสูตรผสมกันระหว่างอันชันกับดาวเรืองกับสูตรอันชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับอืม
6: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับได้ครับ
6: อีกนานไหมคะกว่าจะได
5: ้จะโทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
6: ไม่ทราบนะว่าพี่เจ้าที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
5: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่
6: เอางี้
5: เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
6: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
6: ค่ะพร้อมแล้วค
5: ่
6: ะ
5: 02แล้วก็02
6: 02
5: 877
6: 867
5: ไม่ใช่ครับ877
6: 877
5: แล้วก็10
6: 10
5: ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
6: เป็นฝ่ายแผนกฝ่ายขายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นมันเป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
6: ถ้าวัดใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงครับเผื่อไว
6: ้คือของที่อภัยทูเบตโดยตรงกับเบอร์นี้
5: ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีกหนึ่งเบอร์เอาปากกามาจดครับ
6: แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นแบบต้องเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นขาอย่างเดียวครับเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอครับ
5: คุณรับปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
6: แล้วค่ะปิดไม่ได้เปิดนะครับ
5: แน่ใจนะ
6: อู้เอาอะไรมาอู้เอาอะไรมาติดในห้องในนี้อู
5: ้ฮัลโหล
6: อู
5: ้ฮัลโหล
6: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกใครติดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูมาเสียบในนี้ได้ไงนะมันเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยอ้อก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่อ่ะหนูมาเสียบไปทำไมอ่ะ
5: โอเคคุยต่อครับ
6: คุณนะก็เป็นในนี้หมอก็บอกเสียงนี้แม่วิทยุแม่เปิดไว้เนี่ยเนี่ยก็แม่ติดแล้วเนี่ย
5: อันนี้ปิดแล้วอันนี้เพิ่งปิด
6: เอาไปเลย
5: ปิดยังอ่ะคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ฟังอะไรกำลังฟัง
5: คุณน้าครับ
6: ครับ
5: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
6: ต่อไป ไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
5: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณน้าแป๊บนึงนะ
6: ค่ะ
5: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
7: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
6: ก็เข่าเสื่อม
7: คร
6: ับ ก็เข่าเสื่อมหมอน่าเป็นว่า
5: เดี๋ยวคุณน้าคุณน้าฟัง
6: เท้าเลยค่ะ
5: คุณน้าคุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณน้าฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณน้าพร้อมฟังนะ
6: ฟังแล้วค่ะ
5: โอเคครับ
7: ครับก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะตอนนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
6: คร
7: ับ ครับขอบคุณท่านนี้ครับครับ
5: โอเค
6: สายตาหน้าตาแปลไปถามที่วัดใหญ
5: ่ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
6: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
5: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
6: จ้าค่ะ
5: จ้า
6: คุณมาก
5: ครับยินดีครับโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอมังกรคุณบรรลม
5: เชิญเชิญครับ
8: แม่ไอ้อุจจาระออกมาเป็นเลือดนะ
7: ใครเป็นฮะ
8: แม่เป็นเองนี่แหละ
5: อืม
7: หมอคุณตาเป็นเองครับครับ
8: ตาเป็นเอง
7: ครับ
8: แล้วคุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
7: ส่องแล้วฮะ
8: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
7: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณตาครับ
8: เขาใส่ยาสลบไหม
7: ฉีดยาเคิมไม่ถึงกับสลบเคิมนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะทำตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นนะครับ
8: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
7: ครับทำเลยนะคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
8: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันไม่ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
7: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
8: จะตรวจอะไรนะตรวจน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
7: ใช่ๆอันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บคราวนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
8: แต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่แม่กลัว
7: อะไรนะฮะ
8: มันมีเลือดปนด้วยกับทิก
7: นั่นสิน่าทำเถอะ
5: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
7: เรื่องที่ดีนะ
5: แล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
8: แต่แม่กลัวสลบ
7: ไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวก็เสร็จ
5: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
7: ใช่ไหมพี่ลงไปทำเลยใช่ไหม
5: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
8: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกล
5: ั
8: ว
5: ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ
8: ไปถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
5: ครับ คุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
8: จ้า
5: โอเคนะ
8: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอมันลง
5: ครับครับสวัสดีครับ
8: หมอมาก่อน
5: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอด
7: จริงๆคนละรูกันนะคนละรูคนละห้องแล้วนะ
5: คนเลยก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
7: ของพี่บรรลมเดี๋ยวไว
5: ้โอ้โหคุณหมอบอกว่าไม่ออก22เลยคุณหม
7: อ
5: ยาวเลยอ่ะบอกว่าแปลสายออก22เลยนะนานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
9: ดูหมอมาก่อนใช่ไหมคะ
5: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะค่ะ
5: ถามเลยถามเลยคุณหมอฟังอยู
9: ่ฮัลโหล
5: ครับ
7: เชิญครับ
9: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
7: โอเคแน่นอน
9: ฮัลโหล
5: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
9: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
5: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
9: ค่ะค
5: ่
9: ะ
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหล
9: ฮัลโหล
5: ได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
9: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
5: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
9: ข้างเดียวค่ะ
5: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
9: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
5: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
9: คือปวดมาก
5: แล้ว
9: ก
5: ็
9: ไปหาหมอแล้วนะคะ
5: หมอว่า
9: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
5: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
9: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาวๆ
5: โอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
9: คะ
5: อ่านออกไหม
9: อ่านไม่ออก
5: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
9: ค่ะคืออะไรคะ
5: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
9: ถามว่าปวดแล้วเนี่ยจะทำยังไงคะต้อง
5: จะรักษายังไงใช่ไหม
9: ใช่ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคฟังคุณหมอนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
7: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
5: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
9: ฮ
5: ั
9: ลโหล
7: ครับได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้อ่ะ
7: ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
5: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังนะ
7: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผมครับก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่เท่านั้นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อน ทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินนะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนแค่ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอก
9: ใช้งานน
7: ้
9: อยหน่อย
7: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
10: หยุดได้หยุดเลย
7: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอปเตียอะไรเงี้ยที่มันกินบาลเมตอ่ะผมเดาว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
9: ขอบพระค
10: ุ
9: ณค่ะค
10: ุ
9: ณ
10: พ่อโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะ
7: ครับ
10: จ้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยเนาะ
9: คร
10: ับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหมอว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอ้าวเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 047เอ้ยไม่ใช่02 290 0473บางทีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม02 290 0473ครับผมของผมไม่นานมั้ยคุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
7: ก็
10: ย
7: ืมลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ
10: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
7: ก็ไม่นานแหละฮะ
10: พอดี
7: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
10: โอเคครับ
7: ครับ
10: อย่าคิดว่าเอ๊ะ7วันแล้วออกไม่ได้เว้ยคุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
11: ค่ะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็แต่มันก็หยุดเป็นบางหลายเดือนแล้วตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะซื้อมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกนะคะเป็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรือคะ
7: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
10: โอเคไหม
11: แต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเติมหมดกล่องแล้วมันก็เริ่มเป็นละถ้าไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่
7: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
11: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอ่ะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
7: คืออย่างนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
10: ใช่
7: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกมันก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีกแล้ว
10: ใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช
7: ่ครับ
11: ตอนกินอยู่มันหายไปแล้วนะคะ มันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมมาเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินไงคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
10: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
7: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกับพ่ออ่ะ
11: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่องแล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเลยค่ะ
10: okay.
11: ตอนเนี้ย
10: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
7: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ยังส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
11: อายุ82แล้วนะคะ
7: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นหัตถการที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
11: อ๋อ
10: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
11: หยุดแล้วครับไม่ได้กินแล้ว
10: หยุดแล้วหายไหมล่ะ
11: ไม่หายค่ะ
10: โอเค
11: เป็นมาสองสามวันแล้ว
10: หยุดไม่หายก็โอเคแล้วกลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
11: ขอบคุณมาก
10: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อป่ะเนี่ย
7: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
10: เดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
7: สวัสดีนะคร
10: ับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิดเฟซบุ๊กขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยนะมาระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
16: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
17: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
16: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
17: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
16: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
18: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
19: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
19: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
21: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
22: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้ 27,990,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
23: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: ู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

ลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีมาในพระไตรปิฎกปรารภเหตุการณ์คำถามเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศบอกสอนไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็มีการขยายความอธิบายในเรื่องราวคำสอนเหล่านั้นบันทึกสืบทอดผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชั้นของข้อมูลตั้งแต่ชั้นในพระบาลีเดิมจนมาถึงชั้นอรรถกถาดีกาอนุดีกาจนมาถึงในยุคต่อมาก็ยังมีการทำเป็นหนังสือแยกเป็นเล่มอื่นๆต่างๆครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางทีท่านก็อธิบายแต่งเป็นหนังสือตำราขึ้นมาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สืบทอดกันมาท่านผู้ฟังประเด็นก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ได้ฟังแล้วเราต้องรู้จักที่จะแยกชั้นของข้อมูลแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้นำไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังไปเพียงเพื่อให้เกิดความบันเทิงหรือฆ่าเวลาไปเฉยๆแต่ฟังแล้วต้องได้ปัญญาตัวฟังสิ่งหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ปัญญานั้นคือเรื่องของกามคือลักษณะความคิดที่ให้เกิดความเพลิดเพลินหลุ่มหลงพอใจยินดีไม่ใช่เป็นการทวนกระแสการทวนกระแสคือการคิดที่จะหลีกออกจากกามไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามทางสายกลางอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอเราบุคคลผู้มีศรัทธาในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีปัจจุบันผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีพอออกบวชแล้วก็ชื่อว่าเดินตามทางที่มีพระพุทธเจ้าเดินนำไปก่อนแล้วหรือสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งห่มขาวแต่ก็คิดว่าฉันก็จะหลีกออกจากเรือนเหมือนกันก็รักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ครองเรือนก็ยังได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้เดินไปตามทางบางทีมันเป๋ไงบ่ฟังเป๋นี่ออกนอกทางวกกลับหลังก็มีเรื่องราวมากมายบ่ฟังที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทปรารภภิกษุที่มีความคิดที่จะลาสิกขากระสันท่านก็จึงได้เตือนไว้ถึงโทษของกามอยู่มากมายหนึ่งในหลายๆเรื่องนั้นคือเรื่องของจุลปะโลปนะชาดกเรื่องของฤาษีที่จะบินขึ้นแล้วก็ดันตกลงในทะเลซะงั้นเลยบินขึ้นไปไม่ได้ไม่เหมือนตอนมานี่เหาะมาลงอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีหน้าผาตอนจะกลับจะเหาะขึ้นกลับตรงหน้าผาที่ลงมานั้นกระโดดขึ้นปึ้งนี่เอ้าล่วงลงทะเลเฉยเลยเพชรนั้นพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพรหมโลกมาก่อนมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกพอหมดบุญจากชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าบรมทัตก็เกิดเป็นพระราชกุมารเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกทุกฝั่งก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เคยชินคุ้นชินในการเสพกามเลยนะอยู่ในพรหมโลกนี่มีความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิสบายใจเลย ไม่ได้ต้องมีความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทำความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะตัมบังนะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวชายหญิงแต่คำว่ากามเนี่ยหมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามคุณคืออะไรถ้าอย่างนั้นกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าวิจิตรพิสดารวิลิสมาลาเลิศอลังการเช่นดนตรีไพเราะเป็นเสียงอาหารอร่อยอร่อยมากเลยเป็นรสหรือว่าบ้านหลังโตๆชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นจนถึงโผฏฐัพพะ5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5ถ้าเรามีความกำหนัดเพลินพอใจในกามคุณ5ความเพลินความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคือกามหรือจะเรียกชื่อหนึ่งว่ากามกิเลสก็ได้สัตว์ที่จะยังยินดีในกามก็จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ากามภพได้แก่สวรรค์ทั้งหมด6ชั้นมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายจนถึงสัตว์นรกอยู่ในกามภพส่วนที่ไม่ยินดีในกามแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปภพนั่นคือเป็นชั้นพรหมเราเข้ามาอยู่ด้วยกามแล้วเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสมาธิแต่สมาธิขั้นรูปก็คือเป็นรูปภพแต่สมาธิขั้นอรูปก็คือเป็นอรูปภพแบ่งเป็นสามภพอย่างนี้กามภพรูปภพและอรูปภพโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นพรหมก็คืออยู่ในชั้นรูปภพพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพร้อยลงมาอยู่ในชั้นกามภพเกิดเป็นโอรสของพระราชาในแคว้นกาสีเมืองวาราณสีคือโดยปกติพระราชาที่นั่นก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมนั้นก็คือจะไม่ยินดีในกามยินดีในความเงียบๆชิวๆเฉยๆพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็มีลักษณะนี้ทุกฝั่งว่าถ้าโดนตัวผู้หญิงนี่จะร้องไห้เลยถ้าผู้ชายจับไม่เป็นไรถึงขนาดว่าแม่นะคือพระราชินีนะจับตัวลูกอุ้มขึ้นร้องไห้ให้ดื่มนมร้องไห้เอ้าดื่มนมแล้วนี่ทำไมยังร้องไห้โอ้ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงเอาทำยังไงเอาก็ให้แม่นมแล้วกันแม่นมก็ผู้หญิงไงจับโดนตัวก็โอ้ร้องไห้ให้ผู้ชายจับเท่านั้นถึงจะไม่ร้องเอาแล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามากั้นทำเป็นฉากเจาะรูเอาให้เอาปากยื่นมาเท่านั้นสำหรับดื่มนมกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้โดนส่วนอื่นกันดื่มนมกันมาได้นะเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะเด็กก็ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยบางทีก็ถ้าไม่ร้องไห้ก็ดิ้นหนีอยู่ไม่เป็นสุขต้องให้ผู้ชายอุ้มเท่านั้นจับเท่านั้นถึงจะอยู่นิ่งได้เรื่องลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องในนิทานชาดกอยู่เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนี้โอ้พ่อแม่ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าอนิธิคันธกุมารเรื่องนี้ท่านธรรมฟังจำได้ก็จะมีนิทานธรรมบทที่ชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานเป็นเด็กที่เกิดมาจากสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมก็จะไม่ค่อยยินดีด้วยการลักษณะนี้ต่อมาพอเติบโตขึ้นขนาดว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบบางคนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนจะเล่นด้วยอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยพระราชาก็สร้างหอคอยปราสาทให้อยู่เป็นการส่วนตัว มีข้าราชบริพารเฉพาะที่เป็นบุรุษเท่านั้นจนกระทั่งถึงอายุ16ปีเลยนะท่านผู้ฟังพระราชบิดานี่มีความคิดว่าโอ้ยถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้นี่ไม่ครองเรือนไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่สืบสันตติวงศ์กันได้อย่างไรก็กลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงเอาหญิงคนไหนไปให้ดูก็ไม่ปรารถนาเลยทั้งนั้นตู่ฝั่งมีหญิงนักฟ้อนสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนฉลาดในการร้องฉลาดในการรำฉลาดในการเล่นดนตรีต่างๆเธอนั้นสามารถที่จะประเล้าประโลมให้บุรุษนั้นอยู่ในอำนาจของตนได้จึงไปเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าจัดการได้นี่จะยกเธอให้เป็นอัครมเหสีเลยโอ้ยเธอนี่เอาเลยตัวฝังโดยวางแผนอย่างนี้บอกชายที่ทำการอารักขาอันนี้ถิกันตะกุมารนี้นะบอกว่าให้สัญญาฉันหน่อยแล้วถ้าบอกว่าตอนที่โพลเพลก็ใกล้รุ่งเนี่ยนะฉันจะมาดีดพินอยู่ที่ภายนอกปราสาทภายนอกหอคอยนี้แล้วได้ยินเสียงตะดึงตึงตึงไปนี่แล้วเนี่ยกุมารของท่านเนี่ยมีอาการยังไงช่วยบอกให้ฉันทราบด้วยหมายถึงโกรธไม่พอใจหรือว่าพอใจสนับสนุนหรือเฉยๆหรือถ้าต้องการให้หนีไปก็บอกเป็นสัญญาณให้หน่อยพอถึงเวลาใกล้รุ่งตัวฝั่งประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาโปรเพลย์ก็คือคนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่คือเป็นลักษณะอารมณ์ว่าสติสัมปชัญญะมันยังไม่ 100% เต็มที่เธอก็ไปบรรเลงเพลงตามที่ว่าอยู่ทางหน้าต่างใกล้ห้องนอนของพระราชกุมารองค์นี้ขณะที่นอนจะตื่นจะตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอันนี้ที่คันธกุมารลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวบอกก็เพราะดีเหมือนกันนะว่าอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้กริ้วหญิงฟ้อนคนนี้พอทราบความแล้ววันต่อมาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกร้องให้มีเมโลดี้มากขึ้นไปอีกตั้งแต่ตอนแรกก็แค่เสียงพิณไม่กี่ตัวโน้ตต่อมาก็เริ่มบรรเลงเป็นหลายๆตัวโน้ตมีหลายๆคีย์วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงร้องด้วยเสียงบรรเลงด้วยใกล้เข้ามานี่ก็คือดังขึ้นด้วยความคมชัดของเสียงก็มากขึ้นด้วยไล่มาตามลำดับไล่มาตามลำดับจนกระทั่งจากอยู่นอกหอคอยเนี่ยนะเข้ามาจนถึงหน้าประตูเข้ามาจนถึงข้างเตียงเลยท่านผู้ฟังภายใน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทีละน้อยนี่ไงทีละน้อยละน้อยรู้รสของกามจึงฝึกที่จะเสพกามได้ละคราวนี้โอ้ยราชกุมารตรงนี้นะปลื้มหญิงฟ้อนคนนี้มากเลยทุกฝั่งในสุดท้ายแล้วเลยนะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเรื่องเสียงร้องแล้วมันก็เป็นเรื่องการบำรุงบำเรอเรื่องเนื้อหนังกันขึ้นมาตัวฝั่งลองคิดดูนะจากที่ว่าแม้จะดื่มนมแม่เนี่ยโดนตัวยังไม่ได้เลยอะร้องไห้ดิ้นหนีอ้าวทำไมสุดท้ายมาตกล่องปล่องชินกับหญิงฟ้อนเพราะว่าก็แค่เสพกามทีละนิดไงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยแต่เห็นรสอร่อยในสิ่งที่มีโทษนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งถึงว่ามีความรักมีความหึงหวงในหญิงฟ้อนคนนี้อย่างมากเลยคราวนี้ถึงขนาดว่าใครมองเธอก็ไม่ได้นะถ้าใครจะมามองหญิงฟ้อนของฉันนี่เอาด่าไปฟันก็เลยคราวนี้ ถือพระแสงขันเนี่ยเที่ยวฟันคนนั้นคนนี้มองหญิงของฉันไม่ได้โอ้พระราชานี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอิจฉาไงก็เรียกว่าหึงความที่ชายอื่นมามองหญิงฟ้อนของตนเนี่ยถือดาบไล่ตามเขาไปจนถึงนอกวังนู่นนะเขาหนีออกไปนอกวังนี่ก็ไล่ตามเขาจะไปฆ่าเขาจะไปฟันเขาโอ้พระราชาบอกงี้ไม่ได้ละทั้งสองคนนี้ให้เนรเทศไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันแล้วก็จึงให้ไปอยู่อาศัยที่ป่าแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของเมืองป่าแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็มหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งอยู่กันสองคนเราสร้างศาลาน้อยไว้เรากินอะไรอ่ะก็ต้มหัวเปลือกหัวมันหาอะไรมากินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชายป่าที่อยู่มาวันหนึ่งตุ้มฟังปรากฏว่ามีฤาษีองค์นี้ท่านก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีทางเข้าใดๆมาเลยเป็นเกาะที่เป็นหน้าผาตอนเวลาท่านไปท่านก็ห่อไปอาศัยอยู่นั่นหลีกเร้นอยู่คนเดียวเวลาจะมาบินตาบาดหาอาหารก็ห่อออกมาแต่ตรงไหนที่จะเห็นว่าเขาทำอาหารอะไรยังไงก็ไปบินตาบาดตรงนั้นฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหาะไปเหาะมาเป็นประจำปรากฏวันนั้นโหริฉัตรนี่นะถูกเนรเทศออกมาแล้วนะมาอยู่กับหญิงนักฟ้อนคนนี้นะที่ป่าแห่งนี้โหริฉัตรเนี่ยไปหาอาหารทุกฟังไปหาอาหารไปหาหัวมันไปหาผลไม้อะไรต่างๆส่วนหญิงนักฟ้อนเธอก็มาก่อไฟทางด้านนอกของที่พักของตนปรากฏว่าควันไฟที่โผล่ขึ้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ามีการหุงต้มอยู่ฤาษีตนนี้ก็จะมาบิณฑบาตพอดีเห็นว่ามีควันไฟอยู่ตรงนี้คงจะมีการหุงต้มก็เลยมาเหาะลงในที่ใกล้กับบรรณศาลาของทั้งสองฝ่ายหญิงนักฟ้อนเห็นดาบทมาก็นิมนต์ท่านไงงั้นนิมนต์ท่านก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารขอเชิญท่านรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งคือเธอคนนี้ก็เป็นคนที่สวยตั้งบ่ฟังมีทั้งสัดส่วนความโค้งความเว้าหน้าตาผิวพรรณมีความโดดเด่นอย่างมากถึงทำให้โพธิสัตว์ลงได้ป่านนี้ด้วยความสวยงามต่างๆเหล่านั้นของเธอตั้งบ่ฟังเธอก็ใช้ความสวยไงเป็นกำลังผู้หญิงก็เอาความสวยของตนเนี่ยแล้วเป็นอาวุธทำให้ดาบทคนนี้เกิดความลุ่มหลงได้เกิดความกำหนัดยินดีฌานเสื่อมเลยฌานของดาบทคนนี้เสื่อมไปเลยที่ว่าห่อมาเนี่ยห่อกลับไม่ได้แล้วเหมือนนกปีกหักแล้วอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบคุยกันกระหนุงกระหนิงจับมือกันบ้างอะไรกันที่จะเป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไล่กันขึ้นไปทั้งป้อนข้าวทั้งจับอะไรกันก็ว่ากันไปพอตกเย็นนี่นะปรากฏว่าโพธิสัตว์กลับมาเราเห็นสองคนนี่เขาหนุงหนิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยถือผลไม้อะไรต่างๆมานี่ชักดาบออกเลยปล่อยวางสิ่งของที่ตนถือมาชักดาบออกวิ่งไล่ตามดาบทนั้นไปในใจก็โอ้หึงหวงมากล่ะตามพฤติกรรมเดิมที่ได้ทำมาจนกระทั่งถูกขับออกจากเมืองนั่นน่ะดาบทเห็นโพธิสัตว์ถือดาบวิ่งมานี่รู้ทันทีทันวังไม่ต้องทำความเข้าใจกันมากโอ้แย่แล้วนี่ก็จะเป็นผัวของนางคนนี้เลยรีบวิ่งหนีมาทำท่าจะเหาะขึ้นปึ้งเนี่ยห้อยหลวงหล่นเลยเหาะไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นทำไงว่ายน้ำหนีแล้วทั้งนั้นว่ายลงมหาสมุทรหนีไปทางที่ตนเองเคยไปอยู่เป็นประจำโฮลิชันเห็นอาการของดาวบทคนนี้นะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะในตอนแรก เออทำไมทำท่าจะห่อขึ้นเฮ้แต่งตัวเหมือนดาบทโอ้สงสัยดาบทนี้คงจะห่อมาอึกขึ้นได้ตัวฟังได้สติคราวนี้โอ้ตอนมาห่อมาเลยเนี่ยมาอยู่ถึงที่นี่ถึงไม่น่าล่ะจะมามีคนรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ตอนกลับนี่จะห่อกลับแต่กลับไม่ได้เลยนะเนี่ยตกลงในมหาสมุทรนะคือประวัติตรงนั้นมันก็เป็นเหวเป็นลักษณะของหน้าผาที่ก็ไม่ได้ว่าสูงมากหรอกแต่ตกลงไปก็พอเห็นกันพอตะโกนกันได้ยินมันนึกขึ้นได้ผมฟังว่าโอ้ตอนมานี่หอบมาตอนกลับนี่ต้องว่ายน้ำกลับนะเนี่ยตัวเราเองตอนนี้เห็นดาบทนี้เราจึงได้สติขึ้นว่าโอ้เราขนาดว่าเป็นราชกุมารจะได้ขึ้นครองราชถูกในประเทศมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะด้วยความหึงหวงอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจความมัวเมาด้วยอำนาจของกามกลุ่มรุมจิตใจอยู่มองไม่เห็นไม่เข้าใจมาเห็นดาบทคนนี้ตกลงน้ำอย่างนี้นึกขึ้นได้ตบฟังเพิ่งจะได้สติโอ้เราอาศัยดาบทนี้ได้สติได้งั้นเราขอเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้ได้สติบ้างก็แล้วกันเนาะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตมฝังบอกว่าตอนมาน้ำไม่กระเพื่อมตัวไม่เปียกมาด้วยฤทธิ์แต่พอถึงความระคนกับด้วยหญิงดันจมลงในห้วงมหานพคือในห้วงน้ำหญิงมีปกติมักจะทำบุรุษให้งงงวยมีมายามากทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้คลายจางจะทำให้บุคคลจมอยู่ในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงคนใดมีความรักใคร่พอใจเข้าไปหาบุรุษคนใดเพราะว่าทรัพย์ของเขาย่อมเผาผลาญทรัพย์ของเขาเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ที่ตนเองอยู่คือไหม้เชื้อของตนเองนั่นเองโพธิสัตว์พ่อกล่าวดังนี้ยกอุปมาบวังเหมือนกับการตกลงในห้วงน้ำที่ฤาษีนั้นตกลงเหมือนกับการถูกไฟเผาที่ไฟนั้นก็กินเชื้อของตัวเองจนหมดแล้วไฟนั้นก็มอดดับไปด้วยยกอุปมาว่าไม่อย่างนี้แล้วฤาษีนี่ก็ระลึกได้เหมือนกันสลดสังเวชนะว่าตัวเองมีฌานมีสมาบัติแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับมาฌานเสื่อมด้วยความสลดสังเวชนี่เองนะตั้งสติขึ้นใหม่นะฌานสมาบัติตอนนี้กลับมาอีกได้พอฌานสมาบัติกลับมาระลึกได้แล้วมีวิชามีฤทธิ์คืนมาได้ตัวฝังเหาะขึ้นจากน้ำเลยเพราะขึ้นจากน้ำกลับไปยังเกาะที่ตัวเองอยู่ในที่แรกได้โพธิสัตว์เห็นรูปการดังกล่าวก็โอ้ดาบทนี้มันเป็นที่พึ่งให้เรา

วดเป็นฤาษีทำกสิณทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกต้องคิดดูตรงฝั่งว่าขนาดว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกนะแม่โดนตัวยังร้องไห้ผิดพลาดถึงขนาดว่ามาอยู่กินมีความหึงหวงกันกับหญิงนักฟ้อนเผลอเพลินลืมหลงไปด้วยอำนาจของกามไงกามกามนี่มันอันตรายป่านนี้เลยนะท่านนำนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าจุลปะโลภณะชาดกก็คือปรารภเรื่องฤาษีนี่แหละจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คืออนิธิกันตกุมารนั่นเองประมาทไม่ได้เลยทุกฝั่งโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ประมาทไม่ได้เหมือนไฟกองเล็กๆถ้ามันได้กินเชื้อนะโอ้โหมันเป็นไฟไหม้บรรลัยกันขึ้นมาได้ถ้ามันมีเชื้อนะงูตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กนี่แล้วยิ่งพิษมันเข้มข้นดีนะพิษมันอันตรายหรือสามเณรตัวเล็กๆดูตัวเล็กๆไม่มีอะไรโอ้เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือกษัตริย์พระราชกุมารนี่ตัวเล็กๆยังไม่ได้ขึ้นครองราชมีราชอาทยาได้นะมีความแค้นสามารถยกทัพไปตีให้แตกได้นะเวลาต่อมานี่ประมาทไม่ได้ทุกฝั่งกิเลสนี่ก็เหมือนกันโดยน้อยเราจะคิดว่าไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันมีปัญหาด้วยอำนาจของกามอย่างนี้ทำจิตให้เสื่อมได้อย่างนี้ถึงขนาดบางทีว่าพยายามรักษาแล้วรักษาอีกพยายามที่จะป้องกันแล้วป้องกันอีกยังหลุดหนีไปได้ในนิทานชาดกเรื่องที่สองชื่อว่ามุทุปาณิชาดกเป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่คราวนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดเป็นคนที่ผิดพลาดละเกิดเป็นคนที่พยายามจะรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นตัวเองไม่ผิดพลาดนะขณะว่าจับด้วยมือของตัวเองเอาไว้เนี่ยคือเราจะคิดว่าด้วย physical contact คือมือจับไว้หรือจะมีคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำแต่มือคลำอยู่จับอยู่เนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องมุทุปาณิชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ปรารภลักษณะภิกษุที่กระสันจะศึกนี่แหละเล่าเรื่องนี้ฟังตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ขึ้นครองราชฝ่ายพระบิดาที่ก็เป็นพระเจ้าบรมทัตมีหลายภรรยาเสด็จแม่ของโพธิสัตว์ก็คือเป็นอัครมเหสีโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็จึงขึ้นครองราชแต่ว่าพ่อก็มีหลายเมียก็จึงมีลูกจากฝั่งภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกนั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะสมัยต่อมาโพธิสัตว์ก็มีลูกสาวฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของโพธิสัตว์ก็มีลูกชายสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงลูกโพธิสัตว์นั้นก็โอ้สวยงามฝ่ายผู้ชายที่เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องนั้นก็รอเหลาเอาการมันคิดว่าสองคนนี้โตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันคิดว่าอย่างนี้ก็จึงรักษากันไว้และไม่ให้เจอกับหญิงอื่นหรือชายอื่นทีนี้พอมาภายหลังมีความคิดดังนี้ว่าเฮ้ลูกสาวเรานี่ถ้ายกให้พระราชาฝ่ายอื่นเหล่าอื่นใช่ไหมก็จะมีญาติเพิ่มเติมขึ้นเอางั้นดีกว่าคุยกันกับพวกอมาตย์ต่างๆเลยคิดว่าจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับพระราชาฝ่ายเราอื่นที่เมืองอื่นประเทศอื่นให้ลูกของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชเราน่าจะดีกว่าคิดว่าอย่างนี้อาณาจักรของเราก็จะมีความกว้างขวางไปรักษากันไว้อย่างดีเลยเด็กหญิงเด็กชายทั้งสองคนนี้โดยให้พระราชธิดาเนี่ยประทับอยู่ในวังหลังคือวังส่วนด้านในฝ่ายพระกุมารนี่ไปประทับอยู่ข้างนอกแต่ทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็มีความคุ้นเคยกันโตขึ้นมันก็

นึกถึงกันอยู่รักชอบกันอยู่นะฝ่ายกุมารคนนี้ก็มีความคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงเราถึงจะได้หญิงนี้มาครอบครองเนาะแม่เราก็รักของเรามาเนาะเอางี้เราจะติดต่อทางแม่นมดีกว่าว่าแม่นมนี่จะสามารถช่วยได้หรือไม่แล้วจังหวะที่แม่นมเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็มีเวลาที่จะได้เจอกันล่ะน่าแม่นมช่วยหน่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชธิดาเป็นยังไงมีจิตคิดกับฉันอย่างไรเราจะทำกันยังไงแม่นมก็เลยรับเงินมาแล้วนี่เนาะใช่ปะรับสินบนมาแล้วอาจจะจัดการให้ติดต่อให้มีวันหนึ่งที่แม่นมเนี่ยก็จะไปหาเหาเนาะให้กับพระราชธิดาโดยให้เธอนั้นก็นอนบนตักแล้วเธอก็นั่งมองจากที่สูงเนี่ยในขณะที่หาเหาอยู่เนี่ยก็เอาเล็บจิกไปที่ศีรษะของพระราชธิดาคือหนูฟังต้องเข้าใจเซตติ้งนิดนึงนะว่าบริเวณนั้นข้าราชบริพารอะไรต่างก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันสองคนลำพังเท่านั้นก็จะมีหญิงอื่นคนใช้คนอื่นอะไรต่างทำงานอะไรของเขาอยู่ไปด้วยบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็ร้อยดอกไม้บางคนก็ทำนั่นนี่ไปแล้วการที่จะพูดคุยกันโดยเปิดเผยเนี่ยทำไม่ได้แม่นมนี้ก็จึงเอาเล็บนิดจิกเข้าไปที่หนังศีรษะเป็นสัญญาณไงที่เธอก็มันนึกๆนะฝ่ายพระราชธิดานี่ทำไมเอาเล็บจิกหัวเราเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะวันนี้หาเหายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ก็สงสัยมีเรื่องเราลองเดาๆเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็จึงปรารภขึ้นเองเราบอกว่าเอ้าเป็นยังไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นยังไงจะสื่อสารเรื่องนี้แหละถามว่าคุณแม่ได้ไปหาเข้ามาบ้างไหมโอ้ได้ไปหามาเอาแล้วอยู่ภายนอกเนี่ยสบายดีไหมมีข่าวมายังไงโอ้ก็อยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันมีอุบายมีอะไรยังไงไหมคิดยังไงเธอคนนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะพระราชธิดานี่ในหัวนี่โอ้แผนการอะไรต่างๆอย่าออกมาเต็มที่เลยนะจึงบอกคาถานี้เอาไว้บอกคาถานี้ไว้กับแม่หนุ่มบอกว่าให้เอาข้อความนี้ไปบอกกับพระราชกุมารนาคละกันนะว่าถ้าเธอเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยเธอจะรู้ได้คาถานี้ก็เป็นคาถาทั่วไปนะฟังความแล้วมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเราบอกว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังแน่นอนถ้ามี4ประการนี้คือ1คนใช้ของท่านเนี่ยมีฝ่ามืออ่อนนุ่ม2ช้างของท่านฝึกมาดี3เป็นเวลามืดและ4เวลาฝนตก4อย่างนี้มีพร้อมกันขึ้นในเวลาใดเวลานั้นความปรารถนาของท่านจะสำเร็จผลก็ฟังดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะก็เรียกว่าเป็นเมสเซจที่มันแฝงความลึกซึ้งเอาไว้แล้วก็เดินฟังเขาก็ไม่ได้จะระแคะระคายหรือสงสัยอะไรไงแม่นมเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระราชกุมารเลยพระราชกุมารฟังนี่เก็ททันทีเอ้าทำไมเก็ตได้ก็ด้วยอำนาจของกามไงท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยพอมันมีกามครอบงำผูกรัดไว้เนี่ยนะกฎหมายอะไรไงมันหาช่องโหว่ไปได้หมดนะคิดว่าอะไรที่มันจะมาป้องกันอะไรไว้เนี่ยโถขนาดภูเขาใหญ่ยิ่งขนาดนี้มันยังหาทางที่จะทะลุทะลวงไปเอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในมาได้อะเพราะว่าด้วยกามนั่นเองพระราชกุมารนี่จัดแจงเลยตัวฝังจัดแจงเอาคนใช้คนหนึ่งไหนใครมีมืออ่อนนุ่มอ่ะเตรียมคนนี้ไว้จัดแจงเลยเอาช้างเชือกหนึ่งที่ตนเองมีมาฝึกไว้อย่างดีนะฝึกอย่างดีนี่คือให้มีอาการไม่หวั่นไหวให้ทำตามสัญญาณเท่านั้นแล้วรอคอยเวลามืดและเวลาฝนตกเท่านั้นเองหมายถึงทั้งช้างและคนใช้เนี่ยต้องสแตนบายตลอดเวลานะคือกลางวันให้นอนกลางคืนให้ตื่นไว้เพราะว่าถ้าคืนไหนฝนตกจะเอาคืนนั้นแหละสแตนบายอยู่ตลอดปรากฏว่ามีคืนหนึ่งท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรม
ข้างแรมนี่ก็หมายถึงคืนเดือนมืดด้วยคืนเดือนมืดฝนตกยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ปะล่ะมีเมฆดำทะมึนเลยมาในยามกลางแห่งราตรีก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วแล้วก็คืนเดือนมืดด้วยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยฝนตกด้วยเห็นมาแต่ไกลแล้วเมฆดำนี่เตรียมตัวไปแล้วพระราชธิดาก็เห็นเมฆดำมาแต่ไกลเหมือนกันเตรียมการไว้เหมือนกันพระราชกุมารนี่จึงให้เอาช้างมาเตรียมไว้เลยให้คนใช้อยู่บนหลังช้างด้วยพร้อมกับตัวเองด้วยขี่ช้างไปพระราชธิดานี่ก็รอเวลาฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอกเสด็จพ่อเลยเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันคือพ่อเนี่ยเอามานอนด้วยเลยนะเพื่อที่จะรักษาลูกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้เฮ้ยขนาดนี้แล้วจะยังวางแผนหนีก็ได้ทุกฟังลองคิดดูเป็นลูกสาวไปนอนกับพ่อแล้วออกจากนอกวังก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมแล้วจะไปที่ท่าน้ำเขาก็ไม่แห่ไปเขาก็จะให้ตักน้ำมาให้เราจะเอาข้ออ้างยังไงที่จะหนีออกไปได้ไม่มีช่องเลยเธอใช้ช่องหนีตอนนั้นเองทุกฟังฝนตกไงแล้วก็บอกว่าอยากอาบน้ำฝนเอ้าตอนกลางคืนคืนเดินมืดไม่มีใครเห็นแน่เปิดหน้าต่างได้เปิดหน้าต่างได้คิดว่าจะตักน้ำฝนเนี่ยมาอาบปรากฏว่าสองมือนี่นะจับกันอยู่นะทุกฝั่งนะกันมานขึ้นใช่ไหมเสด็จพ่อก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวนี่อยู่ระหว่างม่านกับหน้าต่างแล้วฝนตกผ่านหน้าต่างรับน้ำมาเสร็จปุ๊บเธอก็อาบน้ำฝนนะโดยมือหนึ่งก็จับมือเสด็จพ่อไว้ให้รู้ว่าไม่ได้หลุดออกไปนอกหน้าต่างนะส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูตัวตักน้ำอาบอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้จะใช้มืออีกข้างหนึ่งก็เอามืออีกข้างหนึ่งของตนจับมือของเสด็จพ่อไว้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้คิดว่าก็คงทำเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกทุกฝั่งคิดว่าคงมีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นไปได้ที่ว่าก็อยากจะอาบน้ำฝนบ้างเธอคงจะเห็นช่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้แล้วฝ่ายพระราชกุมารเนี่ยเตรียมการไว้แล้วไงทุกฝั่งเอาช้างเนี่ยมายืนเบียดไว้กับหน้าต่างด้านนอกเลยเราให้เกิดอาการไม่หวั่นไหวหญิงนักฟ้อนเนี่ยเป็นไงเตรียมไว้แล้วพระธิดานั้นกำลังส่งน้ำอยู่มือหนึ่งก็จับพระหัตถ์ของพระบิดาอยู่ฝ่ายพระราชกุมารนั้นก็เอาสาวใช้ที่มือนุ่มพอกันนะขึ้นไปเลยท่านผู้ฟังก็ไปทางช่องหน้าต่างพระราชธิดาเงียบกริบเลยนะไม่พูดอะไรในขณะที่มือหนึ่งกำลังทำท่าว่าอาบน้ำอะไรต่างอยู่ก็ให้สาวใช้จับมืออีกข้างหนึ่งของพระบิดาปล่อยมืออีกข้างหนึ่งตัวเองก็หลุดละหลุดจากพระบิดาละแล้วก็ออกจากทางช่องหน้าต่างขึ้นไปกับพระราชกุมารฝ่ายพระบิดาเนี่ยก็คิดว่าที่ตนจับนั้นคือพระราชธิดาแต่ว่าจริงๆคือสาวใช้ที่มีมือนุ่มพอๆกันโดยความที่ว่าเธอไม่ได้ทำเสียงอะไรอยู่เงียบๆไว้ไปนู่นแล้วขึ้นหลังช้างไปกับพระราชกุมารช้างถูกฝึกมาอย่างดีเดินไปเงียบๆเสียงฝนตกหนักไม่ได้ยินอะไรหรอกทุกฝั่งว่าเสียงช้างเป็นยังไงอะไรก็ไปเลยฝ่ายคนใช้ที่มีมืออ่อนนุ่มทำทีท่าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งกายเข้านอนเราก็ตอนกลางคืนด้วยไงทุกฝั่งการเห็นหน้าค่าตาอะไรต่างมันก็ไม่ชัดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันสาวใช้นี่นาไม่ใช่ธิดาของเราเนี่ยโอ้ยก็ไปถึงไหนแล้วพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์นั้นผู้ฟังอึ้งไปเลยงงเต๊กเลยโอ้โหขนาดว่าจับมือไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาเธอเอาไว้ได้เลยจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นท่านผู้ฟังโพธิสัตว์กล่าวไว้บอกว่าหญิงทั้งหลาย
บุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่าใดย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใกล้ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เชื้อของตนเองฉะนั้นคือความอิ่มด้วยกามไม่มีท่านผู้ฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศภิกษุรูปนี้แหละที่มีความคิดว่าจะลาสิกขาอธิบายไว้บอกว่าหญิงชาวบ้านที่ยังมีความกำหนัดในการประสงค์ที่จะครองเรือนหาสามีต่างๆนั้นจะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้กินให้ตายไงก็ไม่อิ่มจนตายแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นคือการเข้าเสพเมถุนธรรมความดิ้นรนและการแต่งตัวในคำเหล่านี้ทุกฝั่งท่านอธิบายไว้หมายถึงว่าความที่เหมือนไฟกินเชื้อเผาไหม้หมดทุกอย่างนี่ในเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีจุลปะโลภนาชาดกที่ว่าโพธิสัตว์เกิดเป็นอนิธิกันตกุมารความไม่ยินดีในกามนี่ถูกเผาหมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักฌานสมาธิสมาบัติศีลจาคะต่างๆของฤาษีถูกเผาไหม้หมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักความรู้คือปัญญาสติความระลึกได้ถูกล้นไปหมดด้วยหญิงที่ตนเองรักทำลายชื่อเสียงกิตยศได้เผลอสติได้ทำลายความเป็นบหูสูตรได้เหมือนไฟที่ไหม้เชื้อไปหมดพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นต้องฟังในนิทานชาดกเรื่องที่สองที่ชื่อว่ามุทุปานิชาดกนี่เข้าใจความนี้แล้วก็โอ้นี่ก็ลูกสาวนั่นก็หลานของเราถ้าลงโทษบุคคลเหล่านี้ก็ใครจะมาสืบตระกูลลูกที่เกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูเอาถ้างั้นก็ให้เขาแต่งงานกันไปตามที่เขาชอบแล้วกันให้อภัยโทษต่างๆแล้วตั้งให้หลานชายก็คือราชกุมารนั่นแหละเป็นอุปราชพอตนเองสวรรคตตายไปทั้งสองก็ขึ้นครองราชย์กันต่อในเรื่องความคิดในทางกามที่ว่ามันกลับกำเริบได้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการจะระมัดระวังนั้นมันก็ต้องมีเครื่องสอบตั้งบุฟังต้องสอบกันจนถึงแม้แต่เง่าบัวนี่ยังต้องขโมยกันนะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าพิสะชาดกการลักเอาเง่าบัวหรือว่าเง่าหัวมันก็ได้ขโมยของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรดูสิว่ายังมีความที่จะยึดถือกำหนัดยินดีแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้หรือไม่ในเรื่องที่สามพิสะชาดกนี้เป็นเรื่องที่ก่อปรารภภิกษุผู้หนึ่งที่มีความกระสันจะสึกเหมือนกันในช่วงที่เราอยู่นี้ท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแต่มันมีช่วงเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติตามยังไงก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถึงแม้ในช่วงเวลาแบบนั้นคนที่เขามีความภาคเพียรเขาก็ยังได้ประโยชน์ท่านจึงเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ในเรื่องที่สามท่านปรารภนั้นน่ะมีความแก่กล้าของอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะย่อหย่อนท้อถอยจึงชี้ให้เห็นส่วนต่างนี้นิดหน่อยโดยเล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีพี่น้องกันด้วยทั้งหมด8คนคือตัวเองเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก6คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นชาย7คนเป็นหญิง1คนแต่ละคนก็เกิดมาจากแม่คนเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นี่มีทรัพย์80โกฎเลยคิดว่าหลังจากลูกเรียนหนังสือจบแรงตามมาแล้วจะหาครอบครัวให้แต่โพธิสัตว์ที่ชื่อว่ามหากัญจนกุมารนี่นะไม่ได้ต้องการมีครอบครัวเห็นภัยในการครองเรือนเห็นโทษในวัฏฏะ
คุณพ่อคุณแม่จะไปหาคู่ครองมาให้ก็ไม่เอาบอกว่าก็ไปหาให้น้องคนที่สองสิให้น้องคนที่สองนี่เขาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไปส่วนผมนี่เดี๋ยวจะไปบวชก็เลยมาคุยกับลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองก็แล้วพี่ใหญ่อ่ะถามแม่พี่ใหญ่ก็ไม่เอาคนที่สองก็เลยมีความคิดว่าอ้าวพี่ไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งมาน่ะแล้วคุณจะไปอ้าปากรับเอาอ่ะผมก็ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่เราคุยกับคนที่สามนั่นดูสิแม่ก็เลยไปคุยคนที่สามคนที่สามก็ถามว่าแล้วคนที่หนึ่งที่สองนะเธอไม่เอาเหรอโอ้เขาจะบวชคนที่สามก็คิดเหมือนกันฟังว่าอ๋อเขาถุยน้ำลายทิ้งมางี้เราจะไปอ้าปากรับเหรอโอ้ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันนะคุณแม่ลองคุยกับคนลูกคนที่สี่กันคนที่สี่ก็คิดเหมือนกันฟังจนคนที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลูกชายเจ็ดคนจะให้สืบทอดวงตระกูลไม่มีใครเอาเลยจนต้องไปถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวเดี๋ยวแม่จะหาผัวให้ถามลูกแล้วแม่จะยกทรัพย์สมบัติให้หมดเลยนะลูกสาวก็เลยเอาแล้วพี่ๆอ่ะเจ็ดคนน่ะเขาเป็นยังไงเขาไม่เอาก็จะไปบวชตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าชอบพี่ๆเนี่ยถมน้ำลายถุยทิ้งมาแล้วเนี่ยเรื่องของกามเรื่องของทรัพย์สมบัติโอ้ยมันเป็นการคลองเรือนที่จะมีปัญหามากเขาถุยทิ้งแล้วเราจะไปอ้าปากก็รับเอามากินต่อแล้วฉันก็ไม่เอาไม่มีใครเอาปฏิเสธจนกระทั่งพ่อแม่นี่ก็ผมไม่รู้จะรบเร้ายังไงต่อมาไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปทุกฝั่ง8พี่น้องนี้ก็จึงทำการให้มหาทานเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีทั้งหมดเลยแจกทานเลยแจกทานอย่างใหญ่พากันออกบวชในการออกบวชครั้งนั้นก็มีโพธิสัตว์แล้วก็มีน้องชายอยู่6คนน้องสาวอีก1คนรวมเป็น8คนพี่น้องมีเพื่อนของโพธิสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีคนรับใช้ชายและคนรับใช้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นมีผู้หญิง2คนคือลูกสาวน้องสุดท้องแล้วก็คนใช้ผู้หญิงรวมมีผู้ชายทั้งหมด9คนคือพี่น้องชายกัน7คนสหายแล้วก็คนใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้ง11คนออกบวชในวาระนั้นออกบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปอยู่แล้วก็หากินไงล่ะไม่ได้ทำการเกษตรอะไรต่างก็ไปเก็บผลไม้เง่าไม้รากไม้อะไรต่างๆในป่ามากินกันในช่วงแรกๆของความเป็นอยู่นั้นผู้ฟังในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านอธิบายว่าก็ไปด้วยกันช่วยกันหาในระหว่างการเดินทางไปหาผลไม้ในป่ามากินกันนั้นบางทีก็พูดคุยบ้างหยอกกันเล่นบ้างพูดตลกโปกฮาบ้างโพธิสัตว์มองๆดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าท่านี่เพราะเราออกจากเมืองมาคิดว่าจะมาอยู่สงบเงียบแต่ออกมาแล้วก็ยังมารวมกันอยู่ดีตั้ง11คนคนนี้เจออะไรก็ไปเรียกคนหนึ่งมาเอ๊ะมันก็ยังคลุกคลีกันอยู่ด้วยความที่ว่าตนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคนอื่นก็ออกบวชตามตัวเองก็จึงเป็นผู้ให้โอวาทเขาว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่สละทรัพย์80โกฎมาบวชเลยเอาตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปหาผลไม้คนเดียวก็แล้วกันแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่เรือนนะเรือนของแต่ละคนละคนเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาคลุกคลีกันโอเคไหมน้องชายคนที่สองก็บอกว่าเอ้าถ้าบวชกันอย่างนี้แล้วภาระของอาจารย์เนี่ยก็คือภาระของผมเหมือนกันให้ผมทำหน้าที่นี้ดีกว่าน้องชายคนที่สามพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวแทนขึ้นว่าให้ผมทำหน้าที่นี้เองแล้วพูดกันไปพูดกันมาก็เลยตกมาถึงน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คิดว่าฉันจะไปนำมาเพื่อพวกพี่ๆเองต่างคนก็ต่างอาสากันก็จึงตกลงกันใหม่ตามฝั่งในที่นั้นเอางี้ละกันให้พี่ใหญ่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สำนักไม่ต้องออกไปเราก็ผลัดกันตามวาระแล้วก็ให้น้องหญิงอยู่กับคนใช้ผู้หญิง3คนอยู่ที่ที่พักไม่ต้องออกไปหาอาหารส่วนที่เหลือก็ออกไปหาวาระละ1คนคนไม่คลุกคลีกันเวียนกันไปตามวาระเอาอย่างนี้ตกลงกันดังนั้นแล้ว
ก็ออกไปหาเง่าบัวบ้างรากไม้บ้างหัวมันบ้างมาพากันฉันโดยการนำมาเสร็จปุ๊บก็มาแบ่งส่วนให้เท่ากันเท่ากันวางไว้บนพลานหินแล้วก็ตีระฆังคนไหนได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดว่าฉันอยากจะออกไปตอนไหนก็ออกไปเอาส่วนของตนเองมารับประทานที่ที่พักไม่คลุกคลีกันพอทำเป็นไปอย่างนี้ได้ความวิเวกได้ความหลีกเร้นจิตใจมีความสงบลงบ่ฟังจนมีตบะแก่กล้าขึ้นกันทุกคนทุกคนจิตใจเนี่ยดีงามมากสว่างสวยมากเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากจนเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชตําบังเท้าสักกะเทวราชนี่ที่นั่งร้อนเลยเพราะว่าด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งตบะของเหล่าดาบททั้ง11คนเหล่านี้ก็เลยมามีความกังวลใจคือเท้าสักกะเนี่ยจะที่นั่งร้อนก็ด้วยความที่ว่าจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็มีคนดีคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือในที่นี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาขึ้นตำแหน่งแทนตนเองก็เลยจะทำการทดสอบว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าพวกนี้จะมาปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือไม่ทำการทดสอบโดยการที่ว่าพอเขาแบ่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตนเองก็ทำส่วนของโพธิสัตว์ให้หายไปคือเอาไปซ่อนไว้โพธิสัตว์ออกมาเอ้าไม่เห็นส่วนของตนเฮ้ทุกวันเวลานี้เขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้เอ้ไม่เห็นนะไม่เป็นไรวันนี้อดข้าวไปวันที่สองก็เป็นไปอย่างนี้วันที่สามก็เป็นไปอย่างนี้จนตัวเองมีความคิดว่าเฮ้เราไม่ได้อาหารกินเขาไม่ได้แบ่งไว้ให้ส่วนของคนอื่นก็มีสงสัยว่าเราจะทำอะไรผิดมั่งก็ถึงให้เราได้โทษเห็นป่านนี้ก็จึงตีระฆังขึ้นเพื่อที่จะเรียกประชุมนะพอเรียกประชุมก็ถามว่ามีการแบ่งอะไรต่างๆให้กันยังไงไหมวันนี้ใครหาอาหารมาคนหนึ่งที่หาอาหารมาก็บอกนี่ผมแบ่งไว้ให้มากกว่าคนอื่นด้วยเฮ้ไม่ได้รับนะเอาละเมื่อวานล่ะใครหามาเอาผมหามาครับแบ่งส่วนที่มากกว่าเพื่อนด้วยนะเฮ้แต่ไม่ได้รับนะแล้ววันก่อนล่ะเขาก็แบ่งไว้อยู่นะเอาไม่ได้รับเอาแบ่งไว้แต่ไม่ได้รับก็เลยคิดว่าเฮ้ยใน11คนเราเนี่ยต้องมีขโมยแน่นอนอ่ะใครเป็นขโมยทุกคนเนี่ยเสียวหลังว่าบเลยนะโอ้ยเราออกบวชมาแปลนี้80คนเราก็จะไม่เอาแค่หัวมันเง่าบัวเราจะไปเอาไรเสียวหลังว่าปะกลัวว่าคือกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะมีหิริโอตปะกันเต็มที่จึงลุกขึ้นสาบานเลยท่านผู้ฟังในที่นั้นจังหวัดที่ดาบททั้ง11คนมาประชุมกันเนี่ยนะก็มีลิงมาสังเกตการอยู่ด้วยลิงตัวนี้ถูกหมองูจับมาให้เล่นกับงูตัวเองนี่ได้รับทุกข์มากหนีมาได้จึงเข้ามาอยู่ป่ากับพวกดาบทแล้วก็มีช้างอีกตัวหนึ่งหนีมาจากการถูกจองจำของพระราชาเข้ามาในป่าอยู่กับพวกดาบทแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งเหมือนกันมาสังเกตการอยู่ในการประชุมของเหล่าดาบททั้ง11คนซึ่งก็เสียวหลังว่ากันแล้วโอ้ยใครจะเป็นคนขโมยเนาะใครจะเป็นคนขโมยโอ้ยไม่ใช่ฉันละกันฉันขอสาบานก่อนดาบทคนที่2ที่เป็นน้องชายคนที่2เนี่ยนะซึ่งสาบานขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเอาไปนะขอให้ผมนี่ได้ช้างได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองได้ของน่าปลื้มใจต่างๆมีบุตรมีภรรยาเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาแน่นอนคือคำสาบานของดาบทเนี่ยนะเขาไม่ได้ขอให้ว่าตกนรกหมกไหมหรือว่าได้ไม่ดีอะไรนะคือโดยทั่วไปของชาวบ้านเรานี่แต่ขอให้ได้กามเต็มที่นะก็แสดงว่าเขาไม่ชอบกามกันเลยไงคือด้วยคำสาบานเนี่ยเกิดจะปรารภสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมเช่นตกนรกหมกไหมหรือมีความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนเลยเขาไม่ปรารถนากามเลยตบฟังจึงสาบานขึ้นในลักษณะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กามเต็มที่ถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงคนอื่นฟังเนี่ยโอ้ยเอามืออุดหูเลยตบฟังโอ้ยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้โอ้ยใครจะมาได้เงินทองโอ้บ้านเรือนบุตรภรรยาโอ้ไม่โอ้ยปลดทุกข์แล้วคนที่หนึ่งเท
ที่สาบานขึ้นไม่ใช่ฉันแน่นอนคนที่สองก็เอาบ้างดูบังแล้วบทน้องชายคนที่สองก็เอาบ้างว่าโอ้ยถ้าผมเอาเงาบัวส่วนแบ่งของหลวงพี่ไปนะขอให้ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าหล่อๆและมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆให้มีการเต็มที่เลยโอ้ยคนอื่นนี่ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้คือไม่อยากได้กามกันทั้งสิ้นเลยน้องชายคนที่สามก็ขอให้มีพืชพันธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยยศมีความรุ่งเรืองด้วยเกียรติคนที่สี่นี่ก็ขอให้เป็นกษัตริย์มหาศาลมียศสาบรรดาศักดิ์มีดินแดนปกครองคนที่สี่นี่ก็ขอให้เป็นพราหมณ์มหาศาลมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศคนที่ห้านี่ก็ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องเวทมนต์ด้วยตบะด้วยความนับถือบูชาคนที่สี่นี่ก็ขอให้ได้เป็นนายบ้านสวยเก็บค่าสวยต่างๆได้พอมาถึงดาบทที่เคยเป็นคนรับใช้ก็อธิษฐานเลยถ้าได้เอาไปจริงนะสาบานเลยว่าถ้างั้นก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนนำหน้าถือตาซึ่งเป็นเรื่องกามที่ถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเหมือนดีแต่ดาบทเหล่านี้เขาไม่อยากได้จนกระทั่งถึงน้องหญิงก็ขอให้ได้เป็นมเหสีนางทาสีก็ขอให้ได้กินของดีๆเทวดาก็เอาบ้างว่าถ้าตัวเองเอาไปนะขอให้มีศาลเจ้าดีๆคนมาบูชาเยอะๆมีศาลเจ้างามๆคนเอาของอะไรมาบูชาเส้นสวงช้างก็เอาบ้างดวงโอ้ขอให้ได้เป็นช้างของพระราชามีเครื่องทรงงดงามลิงก็เอาบ้างขอให้ได้ทัดทรงดอกไม้แต่งตัวงามๆทาปากแดงๆเล่นโลดโผนก็คือสรุปว่าทั้งดาบท11คนทั้งเทวดาช้างและลิงคือต่างสาบานว่าตัวเองไม่ได้เอาไปด้วยการขอให้ได้เรื่องของกามท้าวสักกะเนี่ยฟังอยู่ตลอดท่านผู้ฟังเลยรู้สึกโล่งใจว่าโอ้พวกนี้เขาไม่ได้ปรารถนากามเราแย่แล้วเราแย่แล้วแย่แล้วจะมาแกล้งผู้ที่บำเพ็ญตบะดีถึงเพียงนี้แม้แต่ตัวโพธิสัตว์เองโดยที่ว่าพอทุกคนทำการสาบานกันแล้วตนเองก็สาบานบ้างว่าฉันก็ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นนะฉันไม่ได้อาหารจริงๆถ้าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้ได้บริโภคกามด้วยความรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าต่างคนต่างไม่ได้เอาไปท้าวสักกะเทวราชก็แสดงตัวขึ้นทุกฝั่งแล้วก็ขอโทษขอโพยฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถามถึงว่าทำไมถึงไม่ปรารถนากามโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเพราะว่ากามนั้นจะนำไปสู่นรกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนากามถามท้าวสักกะต่อว่าเอาทำไมท่านถึงมาล้อเล่นกับพวกฤาษีอย่างเราอย่างนี้คือนักบวชในทุกฝั่งไม่ใช่เพื่อนเล่นและไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพึงล้อเล่นได้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้ท้าวสักกะก็จึงขอโทษคือบอกถึงความที่ว่าคนพาลเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกำลังแต่บัณฑิตเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกำลังบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีความโกรธเป็นกำลังเรื่องนี้นะเตือนสติเราได้อย่างดีนะท่านฟังนะถ้าเราโกรธขึ้นเนี่ยโอ้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วแล้วพอทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปละอย่างย้ายกันไปในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านบอกว่าพี่น้องชายทั้ง7คนก็ไล่มาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระปุณณะและพระอนนท์เป็นพี่น้องชาย7คนน้องสาวนั้นคือพระนางอุบลวรรณานางทาสีนั้นคือนางกุชุตราคนรับใช้ชายนั้นก็คือจิตตะกฤบดีเทวดานั้นก็คือท่านพระสาตาคีระช้างก็คือช้างปาริระยะกะลิงวานรนั้นก็คือลิงมัทุระที่เอาน้ำผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้าที่ป่าเรไรส่วนท้าวสักกะนั้นก็คือการุธายีอมานั่นเองนี่คือนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ลักเอาเง่ามันพิสะชาดก
ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยที่สาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารถคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเจยนันแก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีม New Media ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม 2569 และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่ 9-10 สิงหาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยอำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ 6:13 น. นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงานThailand Myanmar Business Forum 2026 ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Businessฟอรัม2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้ง2ประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยแล้วก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ
0: ์
1: ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสำหรับทางด้านของนายธีรุตและนายเรืองเดชนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาด้วยกันอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของข้อของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่ง ภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ

0: อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
1: ค
0: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ้
0: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
1: ้
0: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่าง
1: ๆ
0: นะทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจากทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วและในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ้
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11นาฬิกาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะคะว่าการชันสูตรศพของคุณฮารุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก
1: ็
0: คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮารุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณ
1: ฮาร
0: ุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดและส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮารุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียงพาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชันสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6นาฬิกา28นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิด

0: ผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติ ขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECIรวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาและก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายแล้วก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wales Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแหละครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์แหละครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบเลยครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของโลคอลฮีโร่และครับ และทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:51 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ6:07 ได้นะคะไปจนถึง7:00 น.ค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยคุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟนะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
1: ค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยแนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสด
0: เขาบอกว่า
1: ใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
0: คุณฉันเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
1: ไม่ๆ อ่ะก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจ่ายแก่บุคคลใดได้ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่เป็นจัดการผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเอง
0: ค่ะ
1: และเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ละใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางหน้าของสิทธิ
0: ์
1: ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
0: ได
1: ้ทำหนังสือตรงระบุต้องมีพยานให้ครบ
0: ค่ะ
1: เซ็นกันมา
0: ค่ะไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของ มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
0: ค่ะ
1: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก
0: ็
1: ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
0: ่
1: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะคะ
0: ไปที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
1: ค
0: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสแบบนี้เรารู้สึกสดชื่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการทรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
2: ้ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการ